0: ครั้งนี้ก็เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะซึ่งจะเป็นครั้งที่4นะคะจำนวนทั้งสิ้นมี6ครั้งด้วยกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเคมีวิเคราะห์นะคะตอนที่2 Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States.With the support of TOT Public Company Limited, Science Faculty, Jelangkorn University, and the Chemical Society of Thailand. This is the fourth session out of a six-session series on green chemistry. And today we will focus on analytical chemistry, part two. There's Ajahn Duongkamon here.อาจารย์ดวงกมล from Department of Chemistry, Jelangkorn University, and also we have Professor Ken, Kenneth Doxy, the Associate Vice Provost for Academic Affairs, University of Oregon. So may I now invite Professor Ken to lead the session. Hello, Ken.
1: Hello. Swati Krab.Good morning to all of you for the fourth time.
2: สวัสดีครับ
1: We're happy to be back again. 2 weeks ago we had our third session, and for the first time I thought we had to fight harder to get the experiments to work for us. And that's a good thing because things don't always work exactly the way we would like them to. And learning how to make things workwhen they are not working well is a part of science. In fact, I was really very, very pleased 2 weeks ago when we were constructing the solar cell and the lights went out in Hua Hin. And at first I was concerned. I thought, oh no, we've lost our internet connection to Hua Hin, and now what will happen to the conference? And then the lights came back on and we saw Ajahn Surapong and his colleagues there who had found thatturning the lights off and then on was what made the difference in finding that their solar cell, in fact, was working. And that was just a perfect demonstration of how we like to see science teaching happen, where we have materials that are understandable, that are safe, and that are easily adapted for experimentation. So when you as teachers found things didn't work, you used the material, found a way to make them work. And when your students,are working in your laboratories and you're teaching them, I hope you'll remember how effective it is for them to have the opportunity to experiment. That, again, I think is one of the big features of green chemistry experimentation. It makes it possible for us to allow our students to experiment without risking their health or their safety.
0: ค่ะ Professor Ken ก็พูดถึงการทดลองครั้งที่แล้วนะคะในเซสชันที่แล้วจำได้ใช่ไหมคะเราทำเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็ทำในที่เราทำภายในห้องเนี่ยเราก็ใช้แสงใช่ไหมคะใช้แสงจากหลอดไฟนะคะแล้วก็การทดลองที่แล้วเราก็มีผิดถูกๆนะคะการทดลองได้ผลไม่ได้ผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเราก็มีปัญหาว่าไม่ได้ผลตามที่เราคาดนะคะก็ทางอาจารย์สุรพงศ์แล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เลยลองดับไฟทั้งห้องใช่ไหมคะลองดับไฟทั้งห้องนะคะแล้วพอเราดับไฟแล้วเปิดไฟเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถอ่านค่าที่แตกต่างกันได้มากขึ้นนะคะนั้นเราก็สรุปไปว่าเป็นไปได้ว่ามันมีผลข้างเคียงมาจากแสงในห้องเองนะคะเพราะเรากำลังทดลองว่าถ้าดับไฟคือมืดแล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วพอเปิดไฟส่องไฟใช่ไหมคะเราส่องแสงเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เคนก็เลยเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะก็เลยชี้ให้เห็นว่าการทำการทดลองเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วเราก็สามารถจะดัดแปลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบนะคะว่าการทดลองเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะผลตามที่เราต้องการให้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรที่มีอยู่นะคะสามารถดัดแปลงได้ง่ายๆนะคะ

0: แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองที่ให้นักเรียนได้เห็นว่าเราสามารถคิดแล้วก็ออกแบบนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจตัวทฤษฎีได้นะคะสำหรับวันนี้ที่จะทำการทดลองกันเนี่ยนะคะเราก็อาจารย์เคนหยิบเรื่องมาก็คือเรื่อง titration นะคะเราก็ทรงทราบดีแล้วว่าระดับของมัธยมนะคะเราก็จะมีเรื่องของการ titration อยู่ด้วยในหลักสูตรนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่ทำเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณน้อยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ก็คือจะมีของเสียน้อยสุดท้ายแล้วทิ้งน้อยนะคะก็คือลดปริมาณของเสียในเอกสารที่แจกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล่มนะคะเล่มของหนังสือที่แจกให้กับเอกสารที่แจกในวันนี้นะคะก็จะเห็นมีเรื่องของการคำนวณนะคะแต่เราคิดว่าคงจะไม่ใช้เวลากับเรื่องการคำนวณมากนักนะคะ เราอยากจะให้มีการถามตอบมากๆนะคะอยากจะคุยลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคงอ่านได้จากในตัวเล่มนะคะโอเค Ken please
1: All right so we'll turn to the PowerPoint presentation now and I will startThe way I have each time, and to put up just briefly the 12 principles of green chemistry. Again, I don't ever expect people to memorize these, and if I did, I probably would not put the slide up each time. But this is just to remind us of the 12 principles, and I will never ask you, tell me what principle 7 is. We will always clue into these listed principles.
0: ค่ะทุกครั้งก็ก่อนจะเริ่มการทดลองนะคะก็อยากจะ เตือนนะคะหรือว่าแนะอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการนี้ก็จะมี12ข้อนะคะเข้าใจว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนคงจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องจำได้แต่คิดว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็คงจำโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่ามีภาษาไทยนะคะขอเข้ามาทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เลยนะคะโอเคเคน please okay.
1: So before we start with this week's experiments, I wanted to come back to one of last week's experiments, the cementation, or 2 weeks ago, the cementation experiment where we took a zinc pellet and watched the color disappear from a copper sulfate solution. And this was one I thought afterward that maybe we had not been impressed with the experiment and whether it worked or not. And I wanted to show you that when we set it up here, Jack and I just...every now and then remembered to look at our solution and compared the color to our standard solutions and wrote down the approximate concentration and the time at which we were looking. You can see the data we recorded on the chart. And I was thinking it didn't work very well either until I sat down at the computer and plotted the data. And there you can see the concentration versus time at the top decreases nonlinearly as it should.And when we plotted the logarithm of the concentration compared to the initial concentration versus time, we really got a nice straight line. So I just wanted you to see that at least for us here in Eugene, the experiment worked very well.
2: ที่เป็นเกี่ยวกับการไตรเตรดอาจารย์คงจะจำได้ที่เป็นแบบซิงผงซิงอ่ะนะคะกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีสารละลายมาเรียงเป็นสแตนดาร์ดที่ความเข้มข้นต่างๆกันอ่ะนะคะแล้วก็จะพบว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสีของคอปเปอร์2บวกเนี่ยก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าทำปฏิกิริยากับผงซิงที่เราใส่ลงไปนะคะอันนี้เขามาทบทวนให้ดูอีกนิดนึงเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสอนแต่การทดลองเท่านั้นยังไม่ได้แสดงผลนะคะกราฟด้านบนน่ะนะคะเป็นพลอตระหว่างความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ที่ค่อยๆจางลงอันนี้ก็ดูได้เทียบได้จากสแตนดาร์ดที่อาจารย์คงจะจำได้ที่มีหลายๆหลอดมาวางเปรียบเทียบกันอยู่นะคะที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดของเรานะคะส่วนแกน x เนี่ยจะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปที่เมื่อเวลาสารจางลงไปอาจารย์ก็ไปดูเทียบกับสารมาตรฐานว่าความเข้มข้นของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วตรงนั้นน่ะนะคะก็จะพลอตออกมาได้เป็นดังแถวที่2ตามตารางนะคะเอาค่าเวลาเป็นนาทีกับความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตที่เห็นว่าสีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอามาพลอตก็ได้กราฟด้านบนนะคะ จะเห็นว่ากราฟด้านบนเนี่ยเส้นมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้เป็นลีเนียร์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาเปลี่ยนเป็นค่าใส่ค่าล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปนะคะเป็นความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆกันหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นแล้วก็เทคล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปก็จะพบว่าค่าที่ได้เมื่อนำมาพลอตเปลี่ยนแกน y ไปนะคะเปลี่ยนความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นล็อกฐานธรรมชาติตามความเข้มข้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของของปฏิกิริยานี้นะคะเป็นค่าทางไคเนติกที่ต้องไปคำนวณต่อไปว่าเป็นชนิดที่เป็น first order หรือว่า zero order นะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ดึงก่อนAll right so for our first experiment todayWe analyze an aspirin tablet, a commercial painkiller. The active ingredient in aspirin, of course, is acetyl salicylic acid. It is an acid, and so we're going to use a simple acid-base titration to determine how much acetyl salicylic acid is in this commercial aspirin tablet. And in carrying out this experiment, we will be exploring a number of chemical concepts that are importantin teaching high school chemistry, including acid and base chemistry, the practice of titration, volumetric analysis to some extent, and you may see some other connections here as well, including things like stoichiometry and simple chemical calculations.
0: ค่ะ วันนี้การทดลองนะคะก็จะเป็นการหาปริมาณของ acetyl salicylic acid นะคะในแอสไพรินเราก็รู้จักยาแอสไพรินนะคะ เป็นยาแก้ปวดนะที่เรารับประทานกันอยู่นะคะ อันนี้ก็จะมีตัวเรียกว่าตัวยานะคะตัวยาที่สำคัญก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะ เราก็สามารถที่จะหาดูได้ว่าคิดวิเคราะห์ออกมานะคะว่ามีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยค่ะอยู่ในเม็ดยานะคะหรือยาแอสไพรินเนี่ยเท่าไหร่ได้นะคะโดยการทำไททรชันนะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นแอซิดนะคะเราก็จะไททรชกับเบสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะได้ทำการทดลองกันก็คือเป็นการไททรชระหว่างกรดกับเบสนั่นเองนะคะแล้วจากผลที่ได้เราก็สามารถจะมาคำนวณหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดได้นะคะงั้นการทดลองเนี้ยก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ในการอธิบายนะคะหลักการทางด้านเคมีได้หลายๆเรื่องนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคมีของกรดกับเบสนะคะได้พูดสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไททรชันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ในแง่ของด้านปริมาณได้ด้วยปริมาตรนะคะโวลูมเป็นปริมาตรได้ด้วยงั้นก็จะมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการทดลองนี้ค่ะโอเคเคน
1: Okay. A little background, and I always, when I teach, include background information because I think it makes the subject more interesting for my students. Aspirin comes from salicylic acid, and salicylic acid was originally found in the bark of the willow tree. Picture of that is shown here. Several hundred years ago, that was discovered.Commercial aspirin, as we've already said, contains a derivative of salicylic acid, acetyl salicylic acid. And the tablet contains things other than acetyl salicylic acid. There are things that are called binders or fillers that make it possible for the tablet to hold together in a form that can be put in a bottle and stored on a shelf. And those fillers, we have a question in the packet asking your students to explore, but they will find that the filler can be things like cornstarch or cellulose or sometimes some other materials as well.
0: ค่ะ ก็ ก่อนจะทำการทดลองนะคะหรือว่าไม่ว่าพวกเราจะสอนนักเรียนหรือว่านิสิตของเราเนี่ยเราก็มักจะพยายามชี้ให้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาตินะคะสำหรับยาแอสไพรินเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะได้จากต้นไม้เลยนะคะแอสไพรินนี่ที่เรามีกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราบอกมาจากซาลิซิลิกแอซิดคือกรดนะคะมาจากกรดซาลิซิลิกนะคะจริงๆแล้ว ในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ได้จากต้นไม้เลยนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ

0: วิลโลทรีเข้าใจว่าเป็นต้นไทรนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นต้นไทรคือได้จากเปลือกของต้นนะคะเอาเปลือกของต้นมาเนี่ยแล้วก็มาต้มนะคะแล้วเขาก็ดื่มกันอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับของปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะคะก็จะทำเป็นเม็ดยาทีนี้การผสมในเม็ดยาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทั้งเม็ดเป็นแอสไพรินทั้งหมดนะคะเพราะว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะๆเพราะฉะนั้น1เม็ดที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยปนเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเวลาเขาผลิตยาเขาจะตอกเม็ดในที่นี้เขาก็จะใช้อาจจะเป็นพวกแป้งนะอาจจะเป็นแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกมีเซลลูโลสนะคะเรียกว่าเป็นตัวเติมเข้าไปนะคะผสมเข้าไปใน1เม็ดที่เราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงยาเราก็จะบอกว่ามีตัวยาอยู่กี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ซาลิซิลิกแอซิดทั้งหมดนะคะก็จะมีอย่างอื่นปนด้วยนะคะที่สำหรับวันนี้เราก็จะมาหาดูว่ามีปริมาณของตัวอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะโอเคเคน
1: All rightThe chemistry here is very simple, acid and base chemistry, but I thought for completeness we would look at the structures, and you can decide for yourself if you find these interesting, if your students would find them interesting, or if it's just information that you have for yourself. So the top reaction shows the structure of acetyl salicylic acid, and you see when we treat it with sodium hydroxide, we remove the acidic hydrogen from the top right.corner of the molecule to make the carboxylate salt. And the indicator we'll use for the titration is phenolphthalein. And I thought it would be interesting, I know it was for me to remind myself of the structure of phenolphthalein. You can see there at the bottom what phenolphthalein looks like in acidic solution when it is colorless, and then how the molecule unwraps when it is treated with sodium hydroxide.To generate the molecule at the bottom right, which has a pink color. And so that's how phenolphthalein works to demonstrate to us when the pH of the solution has gone to the basic side.
0: ค่ะในสไลด์นี้นะคะดูแล้วเดี๋ยวตกใจจะเป็นโครงสร้างทางเคมีนะคะที่เราเรียกที่เราพูดถึงบอกว่ามีอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรือบางทีเขาจะเรียกสั้นๆเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะคะจริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นตามภาพนะคะจะดูเหมือนกับยุ่งยากหน่อยนะตรงตัวใหญ่ๆนี่คือเบนซีนริงนั่นเองนะคะแต่เราเขียนให้เห็นว่าเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนมันก็เลยดูเหมือนกับมันซับซ้อนนะคะตัวทางด้านซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนตัวนั้นก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดที่ว่าเป็นตัวยานะคะ เราบอกว่าวันนี้เราจะหาปริมาณของซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดโดยการไทเทรตทีเนื่องจากนี่เป็นแอซิดคือเป็นกรดใช่ไหมคะเราก็จะไทเทรตกับเบสซึ่งเบสในวันนี้เราจะใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนื่องจากมันเป็นเบสมันก็จะไปทำปฏิกิริยาตรงส่วนที่เป็นกรดหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดก็คือข้างบนนะคะของตัวโครงสร้างนะคะ C ดับเบิลบอนด์ OOH นั่นนะคะก็จะทำปฏิกิริยาตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าทางโครงสร้างทางด้านขวามือบนของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น O ลบ NA บวกเห็นไหมคะนะคะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหมดสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ในที่นี้เราใช้ฟีนอฟทาลีนนะคะเข้าใจว่าคุณครูและนักเรียนก็เคยเห็นกันแล้วเคยใช้กันบ่อยๆนะถ้าที่เราหยดไปปุ๊บเนี่ยถ้าในสารละลายเรามีฤทธิ์เป็นกรดมันก็จะไม่มีสีพอเราpH มันเปลี่ยนไปนะคะพอเริ่มไปปุ๊บมันก็จะให้สีชมพูนะคะตัวที่ไม่มีสีก็คือโครงสร้างทางด้านซ้ายมือล่างนะคะตัวนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือล่างพอทำปฏิกิริยากับเบสไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปเห็นไหมคะตรงด้านโครงสร้างนะคะด้านมุมบนโครงสร้างของรูปล่างซ้ายมือนะคะ OH ตรงนั้นจะกลายเป็น O ลบเป็น A บวกนะคะแล้วก็มูที่ดูยุ่งๆข้างล่างที่เป็นซีบอนด์ OO แล้วเกาะกับตัวอื่นนะคะก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดการแตกออกมาแล้วก็เป็น COO ลบ NA บวกนะคะซึ่งตัวนี้จะมีสีชมพูตัวนี้มีสีชมพูเพราะฉะนั้นเวลาเราไทเทรตเนี่ยถ้าตอนที่ในสารละลายของเรายังเป็นกรดอยู่มันก็จะไม่มีสีจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ทำให้มันมี pH เป็นเริ่มเป็นเบสปุ๊บเนี่ยจะให้สีชมพูเลยนั่นก็คือจุดยุติที่เรา

0: And if it hasn't, I don't think we'll have time for this to happen today. But to prepare for the laboratory, well, I put in red the most important things. We're going to grind up an aspirin tablet and dissolve what will dissolve in ethanol and water. The binder and filler will not dissolve, of course. The two most important things in this preparation, and I hope they happened when this was done for you, was to weigh the aspirin tablet first, then grind it up to a powder and transfer that powder to the volumetric flask. But here it was very important to weigh to find out how much of the powder was transferred, since when you grind in the mortar and pestle, some of the aspirin will be difficult to recover. And so you probably did not quantitatively transfer the entire aspirin tablet content to the flask. So I hope that was done. If it wasn't, then we'll show you how the numbers work. And when you try this later again, you can be more careful with it. We then add water and ethanol, swirl to get as much to dissolve as we can, then dilute up to the mark in the volumetric flask to a total of 100 milliliters with water. The procedure in the packet says that if you can filter, it's a good idea to help remove the binder. We decided we didn't want to bother with that, so we did not filter, and we simply made the solution. I don't know if you can see it. And then we just let it stand quietly, and I'll try not to shake it up now. And the filler and binder have simply deposited on the bottom of the flask. And when we take our sample away from there, there won't be any trouble with that filler or binder getting in the way. Okay? Again, I hope that has already been done.
1: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมสารละลายนะคะตอนแรกเมื่อตะกี้ที่เขาบอกว่าเราจะวิเคราะห์ยาแอสพิรินน่ะนะคะทีนี้เราต้องละลายก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยไตรเตรตก็คงจะลำบากนะคะแบ่งเป็นเม็ดก็ยุ่งยากในการที่จะมาตัดปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะต้องเตรียมสารที่เราเตรียมเนี่ยอาจารย์ก็นำยามาเม็ดหนึ่งที่ต้องการจะตรวจสอบนะคะนำมาบดนะคะด้านขวาเป็นรูปกล่องที่เขาใช้บดพออาจารย์บดเสร็จ ขั้นแรกเนี่ยก่อนบดอาจารย์จะชั่งน้ำหนักไว้ก่อนบดเนี่ยเท่าไหร่พอหลังจากบดแล้วเนี่ยพอบดเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายพยายามช่างหลังเดี๋ยวนะคะพอบดเสร็จนะคะอาจารย์ก็ช่างอีกทีนึงว่าหลังจากบดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็พยายามเทผงแอสพิรินที่บดแล้วเนี่ยค่ะลงในวอลูเมตริกฟลาสทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าหลังจาก ถ่ายลงแล้วเนี่ยจะช่างอีกทีก็ได้ว่ากระดาษที่เราทำการถ่ายโอนเนี่ยน้ำหนักมันเสียไปเท่าไหร่ที่อยู่ในฟลาสจริงๆเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้ปริมาณในการคำนวณที่ถูกต้องมากที่สุดปริมาณที่คำนวณได้นะคะพอนำผงแอสพิรินที่บดแล้วเนี่ยใส่ลงไปในฟลาสแล้วเนี่ยนะคะก็เติมเอทานอลไปประมาณ 20 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำดีไอออนไนซ์วอเตอร์ไปอีกประมาณ 20 มิลลิลิตรแล้วก็ทำการสเวิร์ลคือหมายความว่าคนเขย่าให้มันเข้ากันนะคะพอเขย่าให้เข้ากันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะละลายยากนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ใส่เอทานอลไปละ 20 ใส่น้ำไปแล้ว20เป็น40ยังมีปริมาตรที่เหลือเพราะว่าอันนี้เราใช้วอลูเมตริกฟลาสขนาด100 มิลลิลิตรนะคะ อาจารย์ก็เติมน้ำดีไอวอเตอร์เนี่ยค่ะไปถึงขีดวัดปริมาตรของเขาให้ได้100นะคะพอถึงขีดวัดปริมาตรเสร็จอาจารย์ก็ลองเขย่าดูอีกทีนิดนึงดูซิว่ายาแอสพิรินที่อาจารย์เตรียมเนี่ยมันได้ละลายหมดหรือยังยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่ไหมทางโอเรกอนเขาบอกว่าเขาอ่ะยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่บ้างที่ก้นแต่ปรากฏว่าของเมืองไทยอาจจะ
2: ฟิลเลอร์คนละแบบหรืออะไรอาจจะมีน้อยมากๆนะคะมีไม่มากนักก็ได้เป็นสารที่เราเตรียมที่จะทำการทดสอบแล้วค่ะอันนี้ย้ำก็คือที่สำคัญคือต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเทลงไปในขวดโวลูเมตริกฟลาสแล้วเนี่ยตรงส่วนนั้นต้องรู้แน่นอนเมื่อกี้อาจารย์นกมลก็แนะนำว่าจิตวิธีก็คือเทเสร็จแล้วก็ช่างกระดาษอีกทีหนึ่งเราช่าง ช่างน้ำหนักทั้งกระดาษไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็เทไปมันอาจจะติดอยู่ที่กระดาษที่อาจารย์เคนเขาบอกว่าเวลาบดเนี่ยนะคะส มมติเราชั่งตอนแรกแล้วไปบดแต่ขณะที่เราเทออกมาเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะหายไปอีกเหมือนกันเพราะมันจะไปติดอยู่ตามตัวไอ้โกรงที่เราบดเนี่ยค่ะนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องนะคะนี่เป็นทศยม

0: 3ตำแหน่ง4ตำแหน่งเลยอะนะคะที่ถูกต้องอยู่ในโวลูเมตริกฟาสต์นะคะโอเคเคน
1: All right now we're almost ready to start typically here's how we would do a titration using a burette I'm sure you've all done this so I won't spend any more time on this slide except to allow for a moment for translation
2: ค่ะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทั่วๆไปที่ทำกันตามปกตินะคะที่เป็นมีการเซตเป็นบิวเรตกับสแตนนะคะไม่เป็นไรค่ะพอดีเตรียมมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูตอนทำการทดลองก็ได้นะคะคือบิวเรตก็จะยาวมีปริมาตรระบุนะคะตามโรงเรียนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสแตนแล้วเวลาไตเตรตเนี่ยก็จะเห็นว่าสารที่ใช้เนี่ยก็จะปริมาณมากด้วยทั้งตัวไตแตนด้านบนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรณีนี้แล้วก็ตัวทำละลายด้านล่างไม่ใช่ค่ะตัวที่เราจะวิเคราะห์ข้างล่างแอนาไลซ์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในปริมาณมากทั้งคู่ทั้งตัวไตแตนแล้วก็ทั้งตัวแอนาไลซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะดัดแปลงจากวิธีดั้งเดิมที่ใช้ปริมาณเยอะของสารทั้งสองชนิดเนี่ยมาเป็นปริมาณน้อยๆได้อย่างไรนะคะโอเคเคน please continue
1: okay so the problem we have with using this apparatus is that it uses large volumes just by the nature of it if we use this a simple burette we would probably use 20 to 30 milliliters that is more than we want to use and so our friends in Mexicohave developed a method for doing titration at a much smaller scale using 1 milliliter syringes instead of burettes. And this picture shows the system they have developed. For me, that was still a little complicated. And so what Jack's going to use for you today is an even simpler system that you will probably recognize. And that is, we'll just take a single 1 milliliter syringe. We will fix onto itA plastic pipette tip so that we get small droplets instead of the big drops that we would get without the tip. And we'll use that as our burette. Now, instead of using then 20 milliliters or so of titrating solution, we'll use less than 1 milliliter and we'll generate a lot less waste as a result.
2: ชนิดที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นวิธีที่ชาวเม็กซิกันคิดขึ้นมาคือมี2ไซริงอยู่แล้วก็มีมาต่อกันตรงกลางที่เป็นทรีเวย์ตรงนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีนี้ก็ลดสารได้มาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีวาล์วนะคะพอถัดมาเนี่ยทาง professor Ken เนี่ยเขาก็คิดวิธีใหม่ก็คือวิธีด้านขวามือที่มีไซริงขนาด1มิลลิลิตรพร้อมกับตัวทิปที่เป็นตัวปลายของไซริงที่ไม่ใช่เข็มนะคะเป็นเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ลดปริมาณหยดได้เนื่องจากว่าถ้าเป็นไซริงอย่างเดียวเนี่ยเวลาหยดเนี่ยก็ยังในปริมาณหยดของอาจารย์ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าหยดผ่านทิปเนี่ยอาจารย์จะควบคุมปริมาณได้ปริมาณที่น้อยลงการแต่เตรดผลการทดลองที่ได้เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มของเรามีกลุ่มทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเจอกันสำหรับชุดที่โชว์อยู่อันนี้นะคะในภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นซิลินสองอันเนี่ยนะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์จอร์จไอแบนเนสนะคะอยู่ที่อยู่ที่เม็กซิโกนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นไซลินสองอันไซลินที่อยู่ทางด้านแนวยืนนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นสำหรับในไททรีชันเวลาไททรีแล้วก็กดลงมาใช่ไหมคะมันก็จะหยดลงมาเรื่อยๆส่วนไซลินที่อยู่ทางด้านแนวนอนเนี่ยนะคะเขียนว่าเป็นfor refillingนะคะคือว่าสำหรับเติมคือเวลาไททรีเนี่ยอันนี้เป็นซิลินขนาด1มิลลิลิตรถ้าเกิดเราไททรีแล้วยังไม่ถึงจุดยุติใช่ไหมคะต้องการสารละลายเพิ่มขึ้นก็จะใช้ทางด้านนี้นะคะฉีดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตรงทรีวาลคือเป็น3ช่องทางเนี่ยเราจะมีสต็อปค็อกตรงนั้นหมุนใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการให้สารละลายไหลลงมาเลยหรือว่าต้องการจะเติมเข้าไปในซิลินใหม่นะคะแต่มันก็ต้องฝึกเทคนิคพอสมควรที่จะใช้นี้ได้ดีสำหรับวันนี้ที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ซิลินเดียวอันเดียวนะคะที่เมื่อกี้จันกมลบอกว่าใช้ทิปไอ้ตรงนี้นี่หาซื้อได้เลยนะคะที่ศึกษาพันธุ์ก็คิดว่ามีนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นพวก

0: ร้านที่ขายพวกอุปกรณ์สำหรับทางด้านไมโครไบโอโลจีหรือทางด้านทางเทคนิคทางการแพทย์เงี้ยก็จะมีนะคะพอเราใช้ปลายแหลมนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้หยดแต่ละหยดเนี่ยเล็กลงแล้วเราก็จะได้ความแม่นยำนี้มากขึ้นนะคะโอเคเคน
1: That was a great explanation. Thank you. The procedure is very simple. We're just going to take a measured sample of our aspirin solution. Procedure calls for 1 milliliter. Jack's going to use 2 milliliters here just because it'll be a little bit easier to see on camera. But 1 milliliter is plenty when you're doing it in person. We'll add a little bit of phenolphthalein so we can see the watch for the color change. And then we'll use our 1 milliliter syringe with the pipette tip to titrate with standard sodium hydroxide solution. And remember to record the starting and finishing volumes, of course.
2: อันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทำแล้วนะคะขั้นแรกเขาบอกว่าเตรียมสารละลายที่เป็นแอสพิรินที่เตรียมละลายไว้ใน100มิลลิลิตรวอลูเมตริกฟลาสก์นะคะฉันก็นำมา1มิลลิลิตรหรือ2มิลลิลิตรก็ได้แต่ต้องทราบปริมาณที่แน่นอนเขาบอกว่าถ้า2มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอาจจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเราเหมาะสมกับ1มิลลิลิตรมากกว่ากันหรือ2มิลลิลิตรมากกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าที่คำนวณได้เนี่ยก็จะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกันนะคะลองทำเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเตรียมปริมาณที่นำมาเนี่ยก็ต้องแม่นยำนะคะว่าจะเป็น1หรือ2ก็ต้องให้เป๊ะๆนะคะอาจารย์จะอาจจะเป็น 1.2 อะไรก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องนำไปคำนวณเป็นเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ปริมาณที่อาจารย์นำมาอาจารย์ต้องทราบที่ถูกต้องแน่นอนนะคะหลังจากเตรียมสารละลายแอสพิรินที่นำมาแล้วเนี่ยนะคะ1มิลลิลิตรหรือ2มิลลิลิตรเนี่ยใส่ฟลาสขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่าสารเนี่ยน้อยมากถ้าฟลาสเมืองไทยอาจจะมีขนาดใหญ่อาจจะใช้ขวดอะไรแทนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีนนะคะลงไปสัก1หยด2หยดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำการไตเตรตอันนี้อาจารย์ต้องเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันมาล่วงหน้าก่อนที่ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์นะคะอันนี้จะต้องชั่งปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทราบแน่นอนนะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณความเข้มข้นตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้อาจารย์อาจจะเป็นสัก4ตำแหน่งก็ได้อันนี้คือประมาณนะคะประมาณ 0.05 แต่ในขณะที่เราเตรียมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เท่านี้เป๊ะๆอาจจะเป็น 0.0421 อะไรประเภทเนี้ยนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ดูปริมาณเริ่มต้นไว้ว่าตรงไซริงของเราเนี่ยมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่แต่ต้องฟิลสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เต็มไซริงนะคะก็ดูปริมาณแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทำการไตเตรตนะคะ
0: ในการไตเตรตก็เหมือนกับปกติวิธีการดั้งเดิมนะคะก็คืออ่านที่บิวเรกใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอ่านที่ซิริงแล้วก็หลังจากไทเทรตแล้วเราก็อ่านอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หักลบกันนั่นคือปริมาณที่ใช้ไปถูกไหมคะโอเคเคน
1: All right now one thing before we start if your students are like my students they do titrations many times because they forget to write down the numbers that they need to recordAnd so I put a sample table in here to remind us of everything we need to remember to write down. The weight of the aspirin tablet we started with, the weight of the aspirin that we transferred after we powdered it, the actual concentration of your sodium hydroxide solution if it's not exactly 0.05 molar. And then this table on the bottom left, I gave space for 3 titrations because it's always good to do the experiment more than one time.We're not going to today, though, where you record the volume of sodium hydroxide solution that was used to titrate to the pink endpoint. And then the calculations we'll fill in after we do the experiment, so let's wait on that. But this table, again, just to remind you and your students what information to write down.
2: ค่ะอันนี้เป็นตารางที่ทาง Professor Ken เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเด็กของเขาไม่ทราบจะเหมือนเด็กของเราหรือเปล่าที่บางทีเด็กก็ไตเติดไปโดยที่ลืมจดสิ่งที่ควรจะจดเพื่อที่จะนำไปคำนวณ นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำการทดลองไปจดไปนะคะอาจารย์จะให้สิทธิ์จะให้นักเรียนเนี่ยจำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาจดทีหลังคงจะไม่ได้นะคะคือทำไปแล้วก็จดไปเลยนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆของเรานะ

0: ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตารางอะค่ะอาจารย์อาจจะไปปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับเด็กเราก็ได้นะคะส่วนด้านตารางด้านขวาเขาบอกว่าเป็นปริมเป็นโมเลกุลาร์เวทของซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือ180 AMU นะคะปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่ใช้ความเข้มข้นที่ใช้อันนี้เขาเว้นไว้เพราะว่าตามที่กล่าวไปเมื่อตะกี้เขาให้เตรียมปริมาณ 0.05 โมลาร์แต่ที่เราเตรียมจริงเราอาจจะไม่ได้เท่านั้นจริงๆก็ได้นะคะ2ค่านี้เป็นค่าที่ได้ก่อนการทดลองนะคะส่วนด้านขวามือคอลัมน์ด้านขวามือเป็นปริมาณน้ำหนักของเม็ดยาที่ใช้นะคะแล้วก็ analyze mass คือปริมาณที่นำมาวิเคราะห์นะคะว่าเรานำมาวิเคราะห์เท่าไหร่นะคะด้านพอลงมาด้านล่างก็จะเป็นผลของการไตเตรตก็อาจจะดูปริมาณเริ่มต้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่หลังจากไตเตรตแล้วเท่าไหร่อันนี้จดได้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยให้มาหักลบทีหลังถ้าเราจะหักลบเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวลืมไปละว่าก่อนไตเตรตเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะคะก็จดไว้เป็นแต่ละลำดับขั้นเพื่อที่จะนำไปคำนวณในตารางด้านขวาด้านล่างนะคะอันนั้นเป็นปริมาณไตเตรตเท่าไหร่ปริมาณอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าให้เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทดลองค่ะ
1: All right so we're ready to begin and I see Joaquin is working already and that's great and I hope they have time to complete their solution they're working before we start.I always have the laboratory safety slide. I've done something different this time. I've put onto the slide information about what we're working with that we might worry about. This time we've got an aspirin solution in water with a little ethanol. That doesn't really scare me in any regards. And we're working with 0.05 molar sodium hydroxide, which is really not very concentrated. In fact, it's pretty dilute sodium hydroxide. So this is one where, you know, we always teach our students to always wear eye protection and to wear gloves like Jack has, but I'm not going to. Okay, I have my glasses here. I'm not going to use them. I have regular glasses on. And for 0.05 molar sodium hydroxide, I feel pretty safe. Okay, but again, it's up to you as to how you work with your students and if you choose to use eye protection. It's never a bad idea, of course.
0: Ah.สไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่เตือนว่าให้เราระลึกถึงว่าการทำอะไรก็ต้องมีความปลอดภัยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะที่การทดลองในวันนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความอันตรายเนี่ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสารแอสพิรินโซลูชันเนี่ยเราก็ละลายในเอทานอลแล้วก็น้ำในปริมาณที่น้อยอ่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วส่วนสารที่ไตเตรตเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงแค่ 0.05 โมลาร์ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยมากเป็นสารที่เจือจางมากนะคะเขาบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยเขาก็ใส่เพียงแค่แว่นสายตาธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรไม่อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดที่จะใส่เป็นก็อกเกิลในแล็บก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเตรียมพร้อมอย่างดีถ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรในกรณีนี้อาจจะแค่คันๆมือลื่นๆนิดหน่อยอะไรถ้าโดนโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเข้มข้นเท่านี้นะคะสารก็รีบไปล้างมือนะคะถ้าโดนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงที่จะทำให้ผิวระคายเคืองมากนะคะแต่ถ้าอย่างจะเตรียมพร้อมอย่างดีอย่างกรณีที่จะใส่เป็นถุงมือเลยก็จะดีมากนะคะขึ้นกับว่าความอะไรค่ะความระมัดระวังของแต่ละบุคคลอ่ะนะคะเสื้อกราวก็จะการที่สารจะกระเด็นโดนตัวนะคะการเสื้ออาจารย์จะเปื้อนนะคะถ้าอาจารย์คิดว่าจำเป็นอาจารย์ก็แนะนำให้นักเรียนใส่นะคะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอันตรายมากนะคะ
2: จริงสำหรับนักเรียนนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อกาวอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเสื้อคุณพ่ออะไรเงี้ยก็ได้ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคือประสัยป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะOkay, Ken.
1: All right, so let's take a break and do laboratory. And this is straightforward. Jack is going to perform the experiment here for us. I'll help if he needs it. And if you want to watch and then try the experiment, you're welcome to do so. If you feel ready, since it is a pretty simple procedure, if you're ready, in your labs there to work, as I see Joaquin is, then feel free to work along, and you can just see us on the screen in the background while you're working. Okay. And I will talk as Jack's starting here.
2: เดี๋ยวเราดูเขาทำก่อนแล้วกันนะคะดูก่อน
1: One. So Jack is measuring out again. We're going to do twice the volume just so it's a little bit easier to see. So he's getting us 2 milliliters of our aspirin solution. Or so. We'll talk about your syringe technique.
3: A is right on the line.
1: And now let me, while you're getting that open, let me show. Is this?
3: That's for phenol.
1: Oh, okay. You're just getting the phenolphthalein.
3: Yeah.
1: So while he's measuring phenolphthalein, I'm going to see if I can show you. Here's a syringe with the pipette tip on. We found these pipette tips, one of the biochemists had them, I guess.
3: Mm-hmm.
1: And it didn't quite fit. It was a little bit too small for our syringe. So what Jack did was take a piece of sandpaper and just sanded down the tip of the part where the syringe needle attaches just a little bit. And it was enough to get a very tight fit. With the pipette tip, then.
2: ค่ะอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาจะใช้ตัวปลายแหลมเห็นไหมคะนั่นหาซื้อได้นะคะถ้ามันใส่ไปแล้วมันหลวมเห็นไหมคะเราไม่ใช่เข็มนะคะถอดเข็มออกไปเลยแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกทิปเนี่ยแทนนะคะถ้ามันหลวมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเขาคือเขาพยายามขัดให้มันฟิตกันพอดีนะคะเราก็คงใช้ใช้พาราฟินฟิล์มพัดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะคือแต่ไงก็ตามคือต้องทำให้มันฟิตกันนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะรั่ว
1: นะคะ You probably want to get air bubbles out there for sure, right? You want to do that, right?
3: Yeah, turn it over.
1: Yeah. So now Jack's getting our sodium hydroxide solution, and you probably all know when you make sodium hydroxide solution, you should keep it closed up because it will react with carbon dioxide and air, and the concentration will change. This, with syringes here, you don't have to do this with a regular breath, but with a syringe, we'll make sure to get the air bubble.
2: ต้องไล่อากาศออกไล่ฟองอากาศออกนะคะ
1: จ
2: ะใช้วิธีหนึ่งก็ได้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็ดูดขึ้นมาใหม่นะคือทำอย่างนี้ตามอย่าให้มีฟองอากาศนะคะอยู่ในซิริงจ์
1: Okay, and then you can fill it the rest of the way if you need to.
2: เพราะอะไรเดี๋ยวลองคิดดูนะคะทำไมห้ามมีฟองอากาศอยู่ในซิริงจ
3: ์ Yeah, I'm right there at the one.
2: อาจารย์สุรพงษ์ทำตามเปล่าคะ
1: Yeah, so you're at exactly 1 mL.
3: Yeah.
4: ครับอาจารย์ก็กำลังทำตามอย่าง
2: นักเรียนทำได้อย่างคะ
3: Nice pink color.
2: สังเกตสีเกอร์นะคะนี่คือสารละลายของแอสเพรินในน้ำกับเอทานอลแล้วก็เริ่มหยดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปจะเห็นว่าตรงบริเวณที่หยดที่สัมผัสนะคะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็แสดงว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะคะตัวแอสเพรินถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันกลายเป็นเกลือใช่ไหมคะถึงเห็นเป็นสีชมพูแต่พอเราเขย่ามันก็จะมีแอสไพรินที่อยู่ส่วนอื่นๆเข้ามาทำปฏิกิริยามันก็หายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้จนกระทั่งเป็นได้สีชมพูถาวรใช่ไหมคะค่ะจะเห็นว่าถ้าเราใช้ทิปเนี่ยทำให้หยดเนี่ยมันออกมาน้อยทีละน้อยๆนะคะถ้าเราเทียบกับวิธีดั้งเดิมเนี่ย1หยดของซิลินเนี่ยอาจจะเป็น1ส่วน10เท่าของที่เราหยดโดยบิวเรตเลยนะคะก็คือใช้ปริมาณน้อยนั่นเองก็ด้วยความแม่นยำตรงนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีทิปใช่ไหมคะเราไม่มีทิปเราก็หยดจากซิลินเลยหยดมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความแม่นยำนี้ลดลงไปแต่ก็ยังคงใช้ได้นะคะถ้าจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ
3: Oh, going away.
2: อันนี้เราเรียกว่า green chemistry เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราใช้สารปริมาณน้อยทำให้เกิด ของเสียน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี้รู้สึกพูดไปเหมือนกันก็คือ micro scale chemistry หรือ small scale

0: ลล์เคมิสตรีนะคะคือใช้สารปริมาณน้อยก็เคยมีคนโต้เถียงกันเหมือนกันนะคะว่าเราเอาเรื่องสารปริมาณน้อยมาให้นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนจะทำได้หรือเพราะว่าหยิบจับตามปกติเนี่ยก็ผิดพลาดอยู่แล้วนะคะเราก็มีการคิดวิเคราะห์กันแล้วก็บอกว่าความจริงแล้วถ้าเราทำ small scale หรือว่า micro scale เนี่ยยิ่งทำให้นิสิตเนี่ยมีทักษะดีขึ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำกับปริมาณน้อยก็มีความระวังมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเราก็คงจะลองไปทำดูแล้วให้นักเรียนใช้ซิลินแล้วดูซิว่าเขามีความระวังมากขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูมาทางด้านหน้านี่เลยมาลองทำกับอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ So can we gonna start also doing our side here?
1: Yes, I think that's great. And Jack's trying his best to.
0: Unfortunately, I think we have only one tip or something like that. So, so we can compare with tip and without tip. how
1: sure,
0: the experiments come out.
1: I think it's a great idea. Let's try that experiment. We could also, if you had needles, you can do it with the needle. Jorge and I don't like to use the needles with students because we're afraid they'll titrate themselves by injecting themselves, but. But if we're careful, needles are okay too.
0: All right. So because we didn't have the right size of the tip here, so we will try with use needle itself.
1: Sure. Just promise that you won't inject yourself.
0: ความจริงที่บอกว่าเขาแนะนำให้ใช้พลาสติกทิปเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขากลัวว่าเข็มฉีดยาจะทิ่มแทงนักเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้มันก็จะออกมาเล็กมากเลยนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวของอาจารย์ดวงกมลเนี่ยก็จะมีเข็มฉีดยาติดมาปัญหาของอาจารย์ดวงกมลก็คือว่าไปหาพลาสติกทิปแล้วแต่มันหาไซส์ขนาดที่ฟิตพอดีไม่ได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ทิปของมือไทยมันหลวมไปมันใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราลองใช้เข็มฉีดยาแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวไปทิ่มแทงเอานะคะ
3: It's still pink in the middle. It's not going away.
0: เชิญคุณครูมาทางนี้เลยค่ะทางข้างหน้านี่เลยค่ะเดี๋ยวกล้องจะจับทางข้างหน้านี่จะมายืนตรงด้านหลังโต๊ะเนี่ยค่ะนะคะเชิญอาจารย์มาเลยค่ะทำมีอยู่หลายขวดทำได้เลยค่ะลองไทเทรตดูว่ามันยากในการควบคุมขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปให้นักเรียนทำเราจะได้บอกถูกต้องค่ะ
1: We're getting close. Jack's insisting on not doing what we always do when we titrate, and that is adding too much because we get tired of adding it so slowly.
3: Oh,
4: yeah.
3: Yeah, might be it.
4: That looks like it. Yep. That's it.
1: All right.
4: It's slightly pink. Look at that.
1: So what's your final...
4: We're down to 2.5.
0: อาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางนู้นอาจารย์ใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้เนาะแต่ต้องระวังอย่าให้นักเรียนเดี๋ยวโดนทิ่มมือเอานะคะ
5: คือตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินนะครับ
0: ไม่ได้ยินอาจารย์สุรพงษ์เลยค่ะ
1: Now we get to watch them
5: ผมกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินอยู่ครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เริ่มไตเตตครับผม
0: อ๋ออย่างนั้นเราเร็วกว่าแล้วเพราะอาจารย์ดวงกมลเขาเตรียมมาล่วงหน้า
5: ครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วครับอาจารย์ครับ
0: So how is Jack? Jack, is that you finished titration? I could not see.
1: He got it to a very pale pink now. It's as close as we want to get. And for his 2 milliliter sample, it used 0.75 milliliter of our base. We didn't use commercial, carefully standardized sodium hydroxide, so our numbers may not be perfect, but they're pretty good. so if you're using 1 milliliter sample, then about half of what it took us, so maybe between 0.3 and 0.4 milliliters of sodium hydroxide solution.
3: Oh, it's still a little pink.
5: Yeah.
1: So while they're working, we'll watch and see if we can give any helpful hints, and maybe we'll work our numbers here too and see how we did.
3: So this is my aspirin weight too.
1: Okay. Aspirin 0.5 mL per liter.

0: tumors.
1: It's usually when you add the hydroxide, you see a little pink develop right where it hits, and then it goes away when you swirl. I'm not seeing the pink at all, but maybe it's the camera.
2: I think you can see a little bit, isn't it? Is that pink? Yeah.
1: Oh.
2: อาจารย์สุรพงษ์เตรียมปริมาณถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบตั้งแต่เตรียมตัวแอสไพรินนะคะ
3: 100 milliliters
4: this was 100 yeah
2: okay 1 เม็ดเลยใช่มั้ยคะ
0: I'm just messing up. Alright, so we had
4: 0.75 milliliter.
0: That's 0.05 moles
4: per liter
0: per 1,000 milliliters. Concentration moles per liter. Moles per 1,000 milliliters.
5: Right. ในส่วนของแอสไพรินผมเตรียมงี้นะครับขออนุญาตเราใช้เม็ดยา1เม็ดนะครับบดแล้วก็ชั่งได้ประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในเอทานอล20มิลลิลิตรแล้วก็น้ำอีก20มิลลิลิตรเขย่าแล้วจากนั้นก็เติมลงในขวดวัดปริมาตรเติมน้ำกลั่นจนได้สารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ
4: Yeah
0: and then our sample was 2 milliliters and we actually had 100 so we had multiplied by 50
2: อาจารย์เอามากี่มิลนะคะ
0: Here
5: แล้วก็มาลงในบิ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับ10มิลลิลิตรครับจากนั้นก็ไตเติดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ
2: ต่อจนแค่10มิลลิตรเลยมันเยอะมันเข้าใจกัน1มิลลิลิตร
5: นะครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะ10มิลลิลิตรก็ต้องใช้เยอะหน่อย
5: เ
2: พราะฉะนั้นอาจารย์ก็เติมไอ้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะ
5: ครับครับของอาจารย์ใช้กี่มิลลิลิตรครับ
2: ใช้1มิลลิลิตรค
5: ่
2: ะ
5: อ๋อ1มิลลิลิตรครับผมเดี๋ยวลอง
2: ไม่ต้องหาขวดอาจารย์ใช้ขวดเล็กๆอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์
5: ครับครับ
2: ขวดเล็กๆก็ได
5: ้ครับผม
4: เลยนะ
2: แล้วทางกรุงเทพเราใช้เป็นขวดไวเอลอะค่ะขวดเล็กๆไม่เป็นไรค่ะไตเติบไปแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะขอภาพ close up ทางกรุงเทพเอาขึ้นจอเลยไหมคะอาจารย์นกมลให้ดูของอาจารย์หน่อย
5: ใช้ขวดยาดมใช่ไหมครับ
4: yeah,
2: อาจารย์ดมไม่ได้ขวดเล็กนี้เดียวนะคะพอหนึ่งหยดเนี่ยอาจารย์พอจะเห็นสีไหมหนึ่งหยดนี่คือใช้ซิลิ่งที่มีเข็มฉีดยานะคะก็จะเล็กมากซึ่งตรงนี้ทำให้ความแม่นยำนี่เยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าจุดปุ๊บก็จะเห็นสี
5: ของอาจารย์ดวงกมลใช้กี่ ml ครับ
2: 1มิลลิลิตรค่ะ
5: 1นะครับเดี๋ยวผมหา
2: ค่ะใช้ขวดเล็กๆเลยอาจารย์ขวดอะไรก็ได้ขวดธรรมดาเลยอ่ะ
5: ครับครับ
2: Did you see Ken?
4: Oh yeah, they got some nice color going on.
1: Oh good.
2: So use a needle.
1: That's easier to see.
4: Yeah, so nice and pink. There you go.
1: I wonder if the in Huahine they had the binder was still in there. It was cloudy, I think.
2: And so
1: if that was making a difference.
2: Mm-hmm. So Ajahn Dong Kamon did is very good because it's very accurate, right? It's very precise comparing to the other one, you see? There's one drop that make the color like that because they didn't use the needle.
1: Oh, that's good. So that was just with the syringe itself making big drops. Yes.
2: Right. Mm-hmm.
1: So much easier to get to the end point carefully. That's good. That was nice.
2: Right. So I think maybe they have difficulty to find the plastic tip, the plastic tip. So what we can use, you could use just straight needle, huh?
4: Yeah.
1: Yes, I think that's okay as long as people are careful.
2: But that's only that they have to be more careful.
1: Right. But yes, syringes like that with the needles are available. For very everywhere,
2: that's
1: very
2: right,
1: cheap.
2: That's right.
1: Insulin syringes are like that, right?
2: Right. ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเห็นสารละลายของอาจารย์มันค่อนข้างขุ่นมันอาจจะมี ยังไม่ละเอียดดีหรือว่าก็การละลายไม่พอยังเขาทำก็ให้เตรียมทำไว้ค้างคืนของอาจารย์ดวงกมลที่ออกมาใส่แจ๋วเลยมีทั้งไม่ได้กรองไม่ได้กรองฟิลเลอร์ออกด้วยซ้ำไป
5: ไม่ได้กรองเลยใช
2: ่
5: ไหม
2: ครับถ้าจะสอนนักเรียนอาจจะต้องเตรียมสารละลายไว้ให้เลยค้างคืนไว้นะคะจะได้ปริมาณที่แน่นอนของตัวอะเซทิลซาลิซิกแอซิดอยู่ในสารละลายทั้งหมดนะคะ
5: ครับผม
2: Mm-hmm. All right, can I think everything's going well, so we can continue?
1: Okay, good. We were just working with the numbers that we had here. Oh, and I guess if we're ready to continue, I can show you how we worked with those numbers. Gosh, I wonder if I could actually use our real numbers up here. It's probably asking for trouble. I'm not going to try to edit this. I don't think. Okay. So what I'll do here, and for in the interest of time, I think maybe we won't go through the calculations with your own results. I'll tell you that we did our calculation, and it looks like it turned out well. Here's an example. If you were doing a larger scale titration with a 20 milliliter sample of aspirin instead of the 1 milliliter sample that you were working with. These are Jorge Ibanez's numbers. They found they needed 11.2 milliliters of the sodium hydroxide. And so you see, these are simple calculations, but sometimes we confuse ourselves with them. 11.2 milliliters, 0.046 moles per liter, and 20 milliliter sample. So we had, that's supposed to be an equal sign. That is, it looks funny on the screen. 0.0259 moles per liter of our aspirin. And then the rest of the calculations, again, you can work through. It's a very simple calculation. We determined the amount of aspirin that we had in our sample that we titrated. And then in the final line, we know that we actually had 100 milliliters solution prepared from our aspirin, so we can determine how much aspirin was present in that original solution. Again, in this example, we started with 20 milliliter sample, so we just multiplied by 5 to get to the amount in the original 100 milliliter solution
2: ค่ะอันนี้เกี่ยวกับการคำนวณแล้วนะคะก็ตรงไปตรงมานะเรารู้น้ำหนักเรารู้ปริมาตรนะคะก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงไปอธิบายกันได้อีกทีนึงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอาผลการทดลองของเขามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองเราได้นะเพราะว่ายาแอสไพรินที่เขาที่ประเทศเขาผลิตกับที่เราผลิตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะอย่างนี้ก็ตามเนี่ยคุณครูลองกลับไปคำนวณดูได้นะคะทำตามแบบในภาพนี้ได้เลยนะคะในสไลด์เนี่ยนะคะก็คำนวณเรารู้จำนวนโมลเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาตรนะคะปริมาณของสารเรารู้ปริมาตรไปที่พูดถึงปริมาณของตัวยาถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไปทีนี้เราเทียบเขาโดยตรงไม่ได้เพราะว่าการเตรียมความเข้มข้นของเราก็อาจจะไม่เหมือนของเขาอีกด้วยใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราต้องรู้ที่ความเข้มข้นแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คุณครูไปคำนวณเองแล้วกันนะคะจากตรงนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน

0: ราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
3: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนอกจากคำจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสื่อสารในรูปแบบของประโยคแล้วการใช้คำให้ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเวลาที่เราพูดถึงคำสิ่งที่มักจะติดมาอยู่ด้วยเสมอก็คือเรื่องของความหมายทำให้คำสามารถสื่อสารความหมายได้อย่างหลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารคำออกไปในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยทางภาษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคำนั่นก็คือประโยคค่ะประโยคในภาษาไทยของเราก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารในความหมายใดเพราะฉะนั้นการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยคหรือเล่นกับประโยคได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างรวมถึงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญไฉนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็

ือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1นะคะประโยคแบบที่1แม่เกลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉันแม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากในภาษาไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่งคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือ

แต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือบทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆนะคะชนิดที่6ค่ะบทขยายกรรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีนึงที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาคแสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้น

เอื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซัก

ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้าเขาวิ่งบนสนามหญ้าประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะบนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างลักษณะของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อเป็นอาจารย์3คำง่ายๆเท่านั้นพ่อเป็นอาจารย์เมื่อวิเคราะห์ส่วนของประโยคนะคะจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะพ่อทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นนะคะทำหน้าที่เป็นบทกริยาปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าอาจารย์ค่ะหลายท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็มักจะวิเคราะห์เลยว่าอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมีประธานมีกริยาครบแล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกะตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสักกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก
ก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยค

คำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากรเอาหัวข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้ต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัตินะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่านะคะเป็นลักษณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะชนิดที่6ค่ะประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของการไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ค่ะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าหน้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้อง

พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคำนะคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมุติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะว่าถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3 น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3 ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ล่ะค่ะให้เป็นประโยคนะคะนะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียงกันได้นะคะเรียงเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสื่อนึงนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของเด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะอย่างเช่นคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้2ต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมบอสนะครับ
2: ครับ
1: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
2: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
1: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
2: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือว่าการดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผม
0: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
2: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
1: ครับผม
2: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
1: ฮะ 5,000 ปีแล้วเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ
1: นานมากเลยนะคร
2: ับ ใช่แล้วครับ
1: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
2: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปึ๊บแล้วถอนออกก็มีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
1: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอครับ
2: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
1: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
2: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
1: ไม่เคยนะคะ
2: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์นึงที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
0: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
2: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
1: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำชี้กงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ชี้กงครับเป็นชี้กง
1: ชี้กง
2: ใช่ชี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
1: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
1: เล็บเหมือนเสือ
2: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
1: ย่อลงไป
2: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ลงไป
1: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
2: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
1: ้โอ้โห
0: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
1: แล้วท่าที่สองนะคะ
2: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
1: ย่อลงไปเสร็จแล้วไง
2: อันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานเลยนะแล้วก็ยกมือขึ้น
1: มันก็จะเก่งๆช่วงน
2: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
1: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
2: 3 นาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
0: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
2: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19คร
2: ับ บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
1: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
1: จับเป็นจีบ
2: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
1: คร
2: ับ ใช่คราวน
1: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
2: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
1: มือขึ้นด้านบน
2: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
1: เยอะขึ้นไปไหม
2: ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
1: ขวาขึ้น
2: แล้วก็ไป
0: เราได้รู้จักการฝึกจี้กบกันแล้วแต่ว่
2: า
0: หมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
2: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
1: คร
2: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
1: กล้าครับ
2: งั้นไปกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
0: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: แทนๆอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะในตานิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
1: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
2: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
1: ครับ
2: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
1: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะคะ
2: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
1: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
2: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนนึงก็พอแล้ว
0: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงดึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคแล้วว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับพี่หมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพ

0: กอัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
2: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับ1
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับ1นับจำนวนกระรอกกัน
0: 2มีกระรอก2ตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับ1กับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: 5มีนก5ตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: เรานับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: 145ส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วย

0: ีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
1: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
2: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า8,329
2: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
2: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่า1เพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราก็มาถึงอลิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: วิวเขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: ใช่แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด้วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ๆนึกว่าเป็นคนไทย

0: ด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยืน
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไงก
0: ับ แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: ๆงานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี้
1: พันลี้ก็จะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นไหมพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าถามจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: เออแค่สเต็ปไปๆมาๆได้ไหม
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: Salamas.
4: Mabuhay. Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. We're going to have your mission, Floyd, and Perset.
0: What?
4: Here in our country.
1: อะไร
0: อะไรเนี่ย

0: ป็นภาษา
1: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
2: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
3: มีชั้นแรกเลยเนี่ย
4: thrilling
1: ไม่ no tell anything อ่ะ no tell anything so have to find out เองนะ
2: oh my god
1: so we wish you the best of luck
2: I hope we can finish the 3-day stay
4: today and tonight stay here in the Philippines
1: yes
4: and enjoy the most of it
2: oh it will be an exciting day for you today a lot of challengesexciting and you will definitely make it so good luck to you
1: well thank you very much
4: Miss Tata is here with you to guide you and you. Good luck
0: good luck I hope so I will do it
2: yes
1: โอ้โหอาจารย์ไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะปากกาอินคืออะไร
5: ภาษาปากกาหรอกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
5: ใช่ education
1: แล้วเป็น
5: ใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
5: police yes
1: police
5: ใช่
1: ตายแล้ว
5: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
5: ใช่ภาษาอังกฤษใช่อย่างนี้เราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
5: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
5: ใช่ไหม

0: peanut butter, and then the peanuts, and then different kinds of seafood. You cook it with them, and it becomes kare kare. This one goes well with the shrimp paste. This one is the seafood rice. Typical rice, you saute it with garlic, and then you add different seafood. This one is sisig. This is very famous. It is made of pig's tail or pig's head.
1: Pig?
0: The pork.
1: Pig?
0: Yes. Chop it thinly and saute it.
2: Oh.
0: And then they put egg on top. Okay?
2: Okay.
0: Now that you know this.
2: Where's for? Poi.
3: Huh?
2: Oh, กินอาหาร
3: huh?
2: คนไทยต้องพูดว่าอะไรนะ
3: คนไทยเหรอครับ
2: เออคนไทย
3: เชิญรับประทานอาหาร
2: เชิญทานอาหารแล้วก็ชาติอยู่นะขอให้เจริญอาหารเออคนก
3: ิน
2: บนอัปเปอร์ที่ enjoy your meal เออเน
3: า
2: ะ
3: ที่นี่อ่ะ
2: เออภาษาตากาล็อกพูดว่าอะไรอ่ะ
3: พูดอะไรอ่ะอบสด
0: ตากาล็อก
3: ตากาล็อก
0: means กาอินนะ
2: กาอินนะ
0: กาอินนะ
2: โอเค
0: กาอินนะ
3: go okay I will show you โอ้โหท่า
2: Oh,
3: like that. Oh,
2: like that.
0: Try it.
2: Okay.
0: Okay. Yes, very good.
3: Oh,
4: push it with your tongue.
0: Yeah.
2: Mm. Mm. Good.
0: Tastes better because it's coming from your hands.
2: Mm.
0: Mm. Very good.
3: Mm. My finger is good taste, isn't it?
0: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig.
3: Mm-hmm.
0: It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad they call it lemon, but this one is calamansi.
3: So, this isn't lemon?
0: No. A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
2: Yeah.
0: But
2: yeah.
0: This one, calamansi.
3: With songjip.
2: No.
3: Songjip.
0: This one, tastes well. Like if this one goes with the shrimp paste, and this one goes with the vinegar and the soy sauce. This one is very good with the sisi.
3: นี่คือหางกับหูก็ไม่แย่หรอกก็โอเคนะ
2: โอเค
3: ตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
2: ใช่นุ่มเหนียว
3: นุ่มเหนียวตอนนี้มันก็เหมือนกรอบๆ
2: กรอบ
3: เหมือนหมูทอดอ่ะ
2: ใช่เออโอเคเลยเนาะ
3: Tata, so are we done the mission?
0: You think we're done?
3: Not yet.
0: Finished yet. No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission.
5: This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the founder. Okay.
3: อุ้ยคู่ค้าที่เราได้เข้ามาถึงบ้านคนฟิลิปปินส์จริง
6: ๆ Hi hello
3: Chef Chef Chef
7: Hello I just cooked this for you I'm waiting
3: Wow โอ้โหนี่ต้องเป็นเลชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง
2: is
3: the pig ofPig.
6: The pig, yeah.
2: Pig. Yeah, Lechon.
3: คู่ค่ะมาค่ะกำลัง
2: แข่งร่วมด้วยช่วยกัน
3: ร่วมด้วยค่ะคู่ So this pig will be like a
2: slow,
3: very delicious.
7: Delicious.
3: ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
7: ่
3: อน
7: ใช
3: ่น้ำมันหมู
2: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
3: Remove the skin.
6: Little.
3: Okay. The burn,
6: yeah,
3: a skin burn. ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
2: ใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
3: สีแล้วบาง
2: ใช่ใช่
6: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
2: ่
6: า
2: คอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
3: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: If you sell it how much it
7: that's 5,000
2: 5,000 peso
3: โอ้โห
7: ว้าว crispy very crispy
6: like this right
2: ใช่ใช่พออย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
3: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
2: มี
3: ปุ๊กอ่ะ
2: ช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
3: like that
2: ก็แล้วก็แบ่ง
3: like this
2: yes
3: โอเค
2: ใช่แล
3: ้วก็เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
7: ่ You taste นะเจ้า You taste
3: one two

0: ซิกเกิลดินซิกเกิล
1: ซีซันนิ่งเฮาฟอย
2: ก็ห้ามเลยครับ
1: ซีซันนิ่งเฮาจะเหมือนมันเจาะหวานเลย
3: we have eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin is very crispy.
0: Yes. If the pig is young, it's tender. The meat is tender. And it's a native pig, and the fat is very thin.
3: You have to put salt before
0: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion. Yes. Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
3: And take it, after that you then, take it about 1 hour?
0: 1 hour, then
3: before
0: you cook.
2: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: เป็น the base ของเขาเลย
2: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
1: ใช่คอยเรากินต่อก
2: ันดีกว่าค่ะ
1: จุดนี้
2: อร่อยมาก I'm very happy with your pig พี่ในชอนเนอะ

0: ฟิลิปปินส์ This is my เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission Floyd and Percet Here in our country
2: Nothing
3: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber
4: So it's made from banana leaf, right?
3: Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
4: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
5: push it with your thumb
4: my finger isกูเทสเนี่ย
3: โอเค foreigners or the tourists in the country never leaves our country the Philippines without trying this so you can see that
4: it's egg
3: and it's hot very hot
2: oh very hot
3: that's why I couldn't hold it okay
4: ไข่ต้ม
3: but this is not an ordinary egg okay I know you have egg like that in Thailand this is not ordinary egg.This is what you call balut.
4: Balut.
3: Balut.
2: Balut.
3: Balut. Open it.
2: Uh-huh. Open it.
3: Crack it, and you will see
2: wow.
3: a soup.
4: Wow. มันเหมือนแบบไอ้นี่เลยอ่ะ
3: Yeah. Good.
2: Mm.
3: Huh? Come on, it's good. Try it.
2: Really?
3: Yes.
2: It's good. So hot.
3: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
4: เนี่ยดู

0: เป็นย่าง
1: ใช่
0: ไม่เหมือนไข่ต้มบ้านเราคุณ
1: จริงเออมันเหมือนอะไรอ่ะ
2: What you think drink the soup the soup is good
0: oh god
2: and then
0: this is the egg
2: then put
0: from
2: salt
0: from the chicken
2: where is your give me your hand the other one there
0: ไม่เอาไม่กินได้ไหมอ่ะ
2: okay
1: try
2: give me your hand
1: try
2: okay we'll put all there huh and yummy
0: Oh my god ไม่พี่อ๋อรู้แล้วมันเอ้ยพี่มันเป็นลูกไก่อยู่เลยอ่ะ
2: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
0: รู้ละมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนู
1: เรียกอะไร reality
2: it's egg yummy
0: it's going to be like a chicken
2: no it's notIt's not.
0: Is it blood here?
2: It's not. See, do you see any chick here? None. It's an egg. Try it, Kim.
1: This one.
2: Ha. See? Very good.
0: หนูขอป้อนงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
2: Try it. It's egg. Trust me.
1: Egg.
2: Good, huh?Yummy.
0: Thank you very much for letting me know.
2: Did you eat?
1: Let me know.
0: Yeah, okay. Thank you very much.
2: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken become a chicken, it becomes a chick first. That's balut.
0: Oh, I know this because they have
1: yeah.
0: The blood. เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือด
1: เส้นเลือด
0: เส้นเลือด
1: ดูดิ
2: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
0: Yes.
2: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
1: Okay.
2: Thank you.
1: So
2: for your next mission, wish you the best of luck.
0: Yes.
2: May you complete it with flying colors. And hopefully I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging.But very memorable one.
0: Yeah,
1: thank you.
0: Thank you very much for
1: today. Thank you
0: for today. คร
3: ูคะไม่สบายเลย
0: โอ้ยครูเสียงหายเลย
3: ใช่
0: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
3: ้ถูกต้อง
0: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: How come you to be like be the principal of the school?
1: I didn't have to take the examination. The superintendent gives examination, but very difficult.
0: So before you are a teacher before?
1: A teacher before, yes. And then you ask you to, you will be taking the exam. You go there half day, from 8 to 12. You finish all the questions, and when you finish, they will see if you got the correct answers. If you pass, then you will be a principal.
0: Really? So, but you don't know that what school
1: makes you?
0: will you?
1: They simply ask you to go there. You transfer there anytime they would like you.
0: Oh, really?
1: I can stay here for 5 years or how many years? I can stay for 2 weeks or 1 week for them, the superintendent, to decide on.
2: And when do teacher retire?
1: Teachers retire at age 65.
2: You have a pension.
0: After
1: the government gives us the pension. After you retire.
2: And who is your boss?
1: Ours is the division superintendent. And then the district superintendent under the secretary of education.
0: How many teachers would like to be a teacher?
1: A teacher?
0: Yes. In the country.
1: In the country? They don't have the figures right now. They don't have that. I don't know how it
0: much
1: would be.
0: Yes.
1: If they are still wanting to be a teacher, since you know the pay is not quite big. It's not as big as a manager in a private bank or sort of. It's quite small.
2: How about salary?
1: Salary? Not big. Just average.
0: Most of the teachers.
1: One teacher is getting 17,000 a month. You know, Manila. The cost of living is very high. You cannot even buy a car.
0: Yes.
1: If you're a teacher, you cannot buy a car.
0: But almost the teacher is the doing job like with heart.
1: They're so dedicated. They're so committed with their work. But the pay, never mind the pay. Because if you are looking for the pay, you won't stay in the teaching job.
0: It's very nice and warm welcome me. I'm so very happy to be here. Thank you so much.
3: Thank you for coming. And I'm very much honored because you came to my school. I hope you enjoy the laugh.
0: Yes.
3: Did you enjoy?
0: Yes, very much.
2: So much.
3: May I ask you if you have done your performance?
0: Yes.
3: This time I will say yes. Your performance is okay.
0: ผลไม
4: ้มึงของไทยเลยเนาะพลอย
0: นี่กล้วยนี
4: ่
0: มะม่วงอุ้ยภูเขานั่นอะไรอ่ะ What is this
5: Goyabano in Filipino Goyabano
0: Goyabano
5: Goyabano
0: Goyabano
5: yeah
0: what does it taste?
5: It tastes sweet and sour.
0: Sweet and sour.
4: Thank you.
0: โอ้ยครูขาเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไรอ่ะ
4: พลอยรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
6: ภารกิจสุดท้ายไงครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
4: จริงป่ะ
0: ของวันนี
4: ้ไม่แน่
0: อะไรคะ
6: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me, can you speak English?
7: Yes.
0: Can I ask you where is it? Okay, thank you. ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่าลองอุ๊ยรถ
4: Do you know?
8: Yes, I know.
0: Yeah, good.
4: It's far from here.
0: Okay.
4: Far.
0: So can you take us to here?
4: Yes.
0: Okay, let's go. โอ้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยได้นั่งรถแบบรถ
4: แ
0: ตก
4: เป็นเมืองของอะไรเนี่ย
0: เหมือนตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
4: ใช่
0: คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าครับ
4: เล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ยลองเนี่ยมาถึง
7: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
2: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเงี้ย
7: ฮัลโหลนี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
2: เออนี่เนาะเหมือน
7: ระบำพื้นบ้าน
2: ใช่ใช่คอยเป็นทัดดิชันอลแดนซ์อ่ะเอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
7: อืออันนี้ใส่ชดาเหมือนบ้านเลย
2: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
7: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
2: ก็ไปถามก็ดูดิ
7: Hi Whoa
2: Are you Hester
9: I'm Arthur
7: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
9: Okay.
7: So can you tell us that the mission of today that I have to, we have to come here?
9: Yeah, you have to learn the traditional dance.
7: Wow, ครูขา
2: เอาอีกแล้ว
7: จับเรามาเต้นค่ะ
2: เขาเรียกเราเต้นใช่ไหม
7: เขาเรียกเราเต้นเต้นอะไรนะทิกิลิงติงอะไรทิกิลิง yes so right now have a traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
9: yes okay we'll show you the dance first
2: ยากไหมอ่ะ
7: โอ้โหหรือจะทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
2: เออจริง

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได้

0: แมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
2: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
2: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
0: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
2: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟน

0: นที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้งออนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีและพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่ง

หนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3เลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ

0: ูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันปว

0: หลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
2: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์

0: นี้รายการด็อกเตอร์คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มันของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกลางกราน
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
2: ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: แตรไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาแหมมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
2: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
2: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะกว่าเห็นไหม
1: สบายดีค่ะ
2: นี่ๆเห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคะ
2: ถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยเคาะปึ๊บเนี่ยปีขึ้นมาเตะขึ้นมา
0: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
2: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
2: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
2: นี้จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอันนี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
0: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: ต้องใส่ให้สวยนะ

0: พราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะนี่ก็เป็นการเข้ารูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฟือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปมั้ยครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะอันสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่ฝึกครับ
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฟือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดสำลี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ไปทำอะไรเอ่ย
1: ก็พัน
0: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
0: ความยาว
1: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี
1: ้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพ
1: อชื่อแล้วก็แย่เนี่ยเอานิ้วโป้งไป
0: เรื่องทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฟือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฟือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับพันไหมครับ
0: พันครับ
1: เย้ yeah! นี่ผลงานของเองครับออกมาสวยใช่ไหมล่ะ
0: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฟือกจริง
0: ๆรู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีน้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฟือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: แกร่งแกร่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ๊
0: บได้เลยได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: ใช่เ
0: ป็นพยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยนั้น
0: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
4: มีคนเป็นลมค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะ
6: ช่วยด้วยค่ะ
7: มีคนเป็นลมค่ะ
8: ช่วยด้วยค่ะ
9: ช่วยด้วย
10: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
11: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
12: ่
1: ะ
12: ขอบคุณค่ะ
13: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
1: มีอาบูมันไงมาแล้ว
14: ไม่
1: ปก
14: ติไม่รู้สึกตัว
11: ใช่ค่ะ
14: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
11: ได้ค่ะ
15: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
14: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
11: เป็นค่ะ
14: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
11: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
13: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
11: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
16: อยากค่ะ
11: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
13: ไปไปไป
11: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
13: อยากรู้ค่ะ
11: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
13: ค่ะ
11: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
13: คุณคะคุณคะ
11: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
13: ข้าง
11: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
17: น้องตัวขึ้นมาเลย
11: นี่นี่ขึ้นมา
17: ใช่อย่าง
11: น
17: ี้เลย
11: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
13: ค่ะ
11: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
13: รู้จักค่ะ
11: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
13: ม
11: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
13: ดี
11: ไหมคะ
13: ดีค
11: ่
13: ะ
11: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
13: วัดค่ะ
11: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้น

0: ราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอ๊ยก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอ๊ยก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยมั้ยพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: นี่มากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
2: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ

0: วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
3: ได้เลย
0: ลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูก

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
0: ๆอืมเหมือนกัน
2: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้านบ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
1: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
4: จำได้มันแปลกมาก
1: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
4: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ

0: ็นบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: เราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต้องหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: I'm

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: แต่ท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยคี
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากความประทับใจที่มีต่อโทรทัศน์ครูต่อยอดสู่การนำเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ตอนนี้คุณครูโรงเรียนธีรวัฒน์บำเพ็ญแปลงแรงบันดาลใจที่ได้จากการติดตามชมโทรทัศน์ครูร่วมกันเป็นความร่วมมือในการนวัตกรรมการเรียนการสอนในแบบของตนขึ้นมาบ้าง
1: ผมได้ดูครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีความคิดว่าอยากนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่บ้างก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยเชิญชวนครูในแต่ละสาระวิชามาช่วยกันคิดว่าเราจะนำนักเรียนไปสถานที่ไหนดีก็มีความคิดตรงกันว่าเมื่อเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็เลยคิดว่าเราไปจะไปทัศนศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
2: คุณครูวีระเนี่ยก็เอามาเสนอว่าเขามีโครงการเชียงใหม่เมืองงามจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองเชียงใหม่อาจารย์พนิก็เลยบอกว่าโครงการนี้ดีก็มองเห็นว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดจริงๆแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ก็ใช่เลยที่จะให้เด็กเนี่ยเขาได้มีทักษะชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศด้วยและขณะเดียวกันก็บูรณาการเกี่ยวกับในด้านเรื่องคนดีมีศีลธรรมด้วยก็ให้เด็กๆไปวัดด้วย
0: ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงให้กับนักเรียนคณะครูก็ได้ไปสำรวจสถานที่ตัวเมืองเชียงใหม่ร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
1: ในส่วนของผมนะครับวิชาสังคมผมให้เด็กนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัดนะครับที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม
3: ่สำหรับพี่นะก็สาระคณิตศาสตร์ก็จะเป็นการวางแผนของการเดินทางเด็กต้องรู้จักการใช้เงินเต็มเดินทางโดยรถยนต์มันก็จะมีรถประจำทางรถสีเหลืองรถเม็ดลิมแล้วก็จะเป็นรถแดงรถสีแดงนะคะไม่รู้ว่าเด็กเขาจะวางแผนตามศักยภาพของเด็กคือการวางแผนการใช้เงินของเขา
4: ให้นักเรียนมีภารกิจคือใช้กล้องถ่ายรูป
5: เป็นภาพเคลื่อนไหว
4: เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งครับ
5: อ๋อนี่เป็นไปยืนยันให้เรารู้แล้วเราก็จะดูสำเนียงอะไรจากในภาพนั้น
4: ใช่ครับ
5: อ๋อ
4: นะครับเด็กเยอะฝรั่งเยอะแยะเลย
5: เพราะว่าชาวต่างชาติเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยเยอะแยะ
4: เยอะแยะ
5: เหลืออีกเราจะไปทดสอบน้ำไป
6: วิทยาศาสตร
5: ์ไปด้านนี้นะ
7: ก็เห็นนะแต่ว่าก็
4: มันก็
7: คุณ
4: มันคุณคร
7: ับ ก็คุณไม่ถึงกับใสอ่ะ
6: นี่แหละกระบวนการเด็กก็จะได้ทดลองว่า
8: จากน้ำที่สะอาดเปรียบเท
5: ีย
8: บ
5: กับ
8: บ
5: ริบทขั้นที่2
6: ดูว่าเปรียบเทียบว่าความเป็นกบเป็นด่างของเด็กของน้ำเอาใส่ในกระ
5: ป๋องเอานู่นเลย
6: เอานั่นเลย
5: เอานู่น
6: ไปล่าจุ่มลงไป
1: ในการกิจกรรมที่เราให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเป็นการบูรณาการของวิชาต่างๆโดยใช้วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียนรู้ได้นำวิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการเรียนการสอนครับคิดว่าเราจะจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
0: หลังจากผ่านการวางแผนร่วมกันคุณครูก็ได้ข้อสรุปว่าจะจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองงามให้นักเรียนชั้นม.3และป.6ได้ไปเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีทั้งพี่ม.3และน้องป.6โดยสมาชิกกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผน

0: การเดินทางการใช้เงินกองกลางและช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มเริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
1: เด็กคนมันเท่าไหร่อ่ะ
2: 2บาท
1: 12บาท11
2: 2เป็น132
1: กูดเราต่อหรือ130ได้มั้ยบอง
2: กูก่อน
1: บองรู้จักไม่ใช่เหรอ120นั่นแ
2: หละกูก่อน
1: เดี๋ยวต่อ120
3: เอา120มา12บาทได้ทั้งหมด
1: 100ได้มั้ยอ่ะลุง
3: โอ้12บาทอ่า
1: เรื่องของเรื่องตอนนี้นะเราจะต้องซื้อถ่านเพราะกล้องแบตหมดใช้เงินกองกลางถ่านด้วยนะครับ
4: 146
1: 146คือตอนแรกนะเราจะซื้อแค่ถ่านราคา62บาทแต่ตอนนี้ เราจะซื้อขนมด้วยมันก็เลยกลายเป็น146บาท ไม่เป็นไรเรายังเหลือตั้งอีก
5: การทดสอบน้ำในครูเมืองเชียงใหม่นี่ครูเตรียมอุปกรณ์มาอันนี้เขาจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเราจะต้องไปเก็บตัวอย่างน้ำจากคูเมืองหรือคลองรอบเมืองเชียงใหม่นะครับโดยที่กรอกใส่หรือนักเรียนต้องอ่านดูว่าเขาให้ใส่ถึงกี่เซนนะครับเพราะครูทำตามไม้บรรทัดมาให้แล้ว
1: เดี๋ยวนี่ไงหน้าสารแขวงใช่ไหม
6: เดิน
1: เออเราก็เดินตรงไปไป
6: เดิน
7: ตรงนี้อ่ะ
1: เดินตรงไปนี่เราเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เฮ้ยมันเป็นค่าแอร์ครับเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทเหรอ ร้อยสิบบาท

0: สอบ2ครั้งเรียกค่า6 7น้ำแปลว่าน้ำเป็นกลาง
1: แสดงว่าน้ำเนี่ยยังถือว่าสะอาดอยู่ยังไม่ถึงกับเน่าอะไรประมาณนี้
2: ในขณะที่กลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันบันทึกประวัติประตูท่าแพนักเรียนกลุ่ม2ก็กำลังทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแต่หากย้อนไปดูตอนเริ่มต้นของกลุ่ม2ก็จะเห็นว่าแม้นักเรียนทั้ง2กลุ่มจะได้โจทย์เดียวกันแต่กลับมีวิธีคิดวางแผนและตัดสินใจไม่เหมือนกัน

0: 很重，长腿被搞垮了。
1: 哎，好尴尬。

0: กูจะแยกนะครับให้เราแยกไปตามกลุ่มของเราที่รับภารกิจนะครับควบคุมประจำกลุ่มเพื่อรับฟังคำชี้แจงและนัดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเราจะไปวัดพระสิงห์ให้น้องไม้ไปวางแผนในกลุ่มว่าน้องไม้จะเดินทางไปยังไงนะคะ
2: สถานที่ต่อไปคือวัดพระสิงห์จะเดินหรือว่าจะขึ้นรถไปดี
3: เดิน
4: รถ
5: ขึ้นรถดีกว่า
6: ขึ้นรถดีกว่า
7: เลย
8: รถดีกว่า
9: เลย
2: เงินกองกลางตอนนี้ก็มีอยู่มากขึ้นรถดีไหม
10: ดีครับ

ิงห์นะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลวัดพระสิงห์ครูจะให้เขียนชื่อวัดชื่อพระประธานชื่อเจ้าอาวาสประวัติของวัดโดยสังเขปสถานที่สำคัญในวัด5แห่งนะคะ

0: พระวิหารลายคำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์พระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม
1: ่ภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติกันนะคะโดยที่พี่จะแจกแจงให้น้องๆทุกคนได้ถามทุกคนนะคะ
2: What's your name?
3: My name is Behi.
2: Behi. Again.
3: My name is Behi.
2: Behi.
3: BEGGY.
2: Where are you from?
3: I'm from Belgium.
2: Belgium.
3: Belgium.
2: Belgium. What kind of Thai food do you like?
3: Pad Thai.
2: What's your name?
4: Your name?
5: Ivo.
2: Ivo.
5: Ivo.
2: Uh-huh. Where do you come from?
5: From Switzerland.
2: Switzerland. What do you think about Thai people?
5: They are very friendly.
2: Which temple do you like most in Thailand?
5: We have seen just two temples, small temples until now.
2: What will you tell your friend about Thailand when you're back to your country?
6: The food is very good.
7: What do you think about Chiang Mai?
6: It's nice and very warm.
1: Bye-bye. สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะคือแจ่งคาตั้มใครรู้จักบ้างคะ
8: ได้ไกลเนาะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลาง
1: ว่าเหลือกี่บาทคะ
8: 220บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นตกลงขึ้นรถนะคะ
9: กิจกรรมนี้นะคะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำแล้วก็ความโปร่งใสของน้ำ
2: อันนี้ก็มาเชิงอันนี้ก็มาไม
10: ่เจ็ด
2: เป็นกลาง
11: การได้เรียนรู้ผ่านภารกิจที่ได้รับมอบหมายนอกจากความรู้ด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้รับแล้วประสบการณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการวางแผนการแสดงความคิดเห็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือภาวะผู้นำก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของคุณครูของพวกเขานั่นเอง

0: different hair.
1: ครูมาใหม่2ปีย้ายเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาไปเรื่อยๆครับ
2: เอาจริงๆนะครับครูที่มาอยู่ที่นี่เข้ามาเพื่อบรรจุมาได้ปี2ปีก็ย้ายไม่ได้มาเพื่อสอนเด็กอย่างแท้จริง
3: ครูน้อยอะค่ะอยากได้ครูเพิ่มมันจำเป็นอะที่เนี่ยมันไม่มีครูอะค่ะมันครูมันคือเด็กเรามันน้อยเขาก็เลยจัดสรรครูมาตามอัตราของเด็กค่ะ
4: บางคนก็มาอยู่สักพักหนึ่งก็ขยายคืนผมมีพ่อไงมันใจมือทั้งรุ่ม
5: ถ้าเป็นครูต่างจังหวัดมันจะมาอยู่ได้มันนานไม่นานก็คือส่วนใหญ่จะมาบรรจุไว้ขึ้นชื่อไว้บรรจุไม่ได้นาน

ยมีคนบอกว่าปัญหาของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลก็คือความขาดแคลนผมจึงเดินทางมาเพื่อพิสูจน์คำที่เขาพูดกัน

ครูที่นี่มี3คนผอ.เกษียณออกไปก่อนหน้านี้ครูอนุบาลเพิ่งออกไปเมื่อ2วันก่อนปลายปีครูอีก2คนจะย้ายไปที่อื่นแต่ที่นี่โชคดีที่ยังมีครูอีกคนที่ยังอยู่

0: เรียนพัฒนาชุมชนค่ะก็เรียนจบแล้วก็มาสอบค่ะสอบเป็นครูอาสาของการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่5แล้วค่ะ
1: การเดินทางนี่ที่ครูรถเล่าให้ฟังว่า
0: ลำบากค่ะใหม่ๆนี่ลำบากมากเพราะว่าถนนไม่ดีเหมือนตอนนี้ไม่ได้เท

0: ิเป็นดินแดงอะค่ะแล้วถ้าช่วงฤดูฝนนี่จะลื่นมาก
1: ไม้ไม่มีอะไรเลยไฟมีเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์นอนแล้วก็คอมก็มีแค่เครื่องเดียวแล้วเป็นคอมรุ่นโบราณมากปริ้นได้ทีละหน้านะ

สำหรับชั้นอนุบาลตอนนี้ครูดาวก็ลาออกไปแล้วเนาะสำหรับชั้นอนุบาลเนี่ยวันจันทร์ครูพาครูวรรณภาจะสอนไปสอนแล้วก็วันพุธก็พี่อ้อมพฤหัสศุกร์ก็เดี๋ยวครูรถก็จะไปดูไปสอนให้ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบแค่นี้นะคะวันนี้อ่ะขยายแถวขาดแคลนบุคลากรเนาะบุคลากรเราน้อยแล้วก็จำนวนนักเรียนเราก็ถ้าพูดถึงมันก็สัดส่วนก็พอดีค่ะแต่จริงๆเนี่ยมีปัญหาเพราะเรามีครบชั้นค่ะมีตั้งแต่อนุบาลเพราะฉะนั้นการจัดการของเราก็คือต้องให้ครูสอนหลายชั้นครูคนก็สอนหลายชั้นก็ใช้เป็นคละชั้นที่นี่คิดว่ายากกว่าเพราะเราสอนเนี่ยเราสอนหลายชั้นแล้วก็ครบทุกสาระอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนข้างล่างเนี่ยเขามีครูครบแต่อยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องสอนทุกอย่างก็เหมือนต้องเชี่ยวชาญทุกอย่าง

0: หารกลางวันนี่เราจัดการยังไงครับ
1: อาจจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆเพราะว่าเด็กเราตัวเล็กการเตรียมอาหารเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลานานกว่าจะหั่นผักซอยผักอะไรที่นี่ก็ส่งเสริมให้เด็กทำการเกษตรผักเราก็ซื้อจากเด็กผลที่ได้รับคือให้เด็กได้เหมือนเราซื้อเด็กๆ ก็ดีใจคือมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเอง

0: คุณรถเป็นคนที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนิสัยดีอยู่กับเจ้าบ้านก็เข้ากับเจ้าบ้านดีเจ้าบ้านเข้ากันแบบอู้กับประสานงานกันง่ายเป็นคนที่อ่อนน้อม
1: เฮ้ยว่าที่เปลี่ยนเด
2: ็กกับชาวบ้านนี่ก็โอเคเข้ากันได้ดี
1: เข้ากันได้ดีมาก
3: น้อง
4: คนเป็นอะไรนี่มันก็ชิโน่ชิโซ่แต่ละ
5: กระโดดอ่ะอืมชิโซ่แบบนี้เนี่ย

0: ก็คุณครูก็หนึ่งก็คือเห็นความสําคัญในการให้โอกาสเด็กได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างน้อยเป็นการปลูกฝังเด็กให้เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์มั่งเรียกว่ากิจกรรมในทางพุทธศาสนาวันสําคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้คือเรียกว่าครูเป็นผู้ให้โอกาสเด็ก
1: วัดกับโรงเรียนก็ประสานงานร่วมมือกันตลอดนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องการปลูกฝังเนาะให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะเมื่อตอนใหม่ๆที่โรดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยเด็กไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรกับที่วัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีถ้าเด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะมีอยู่ในสังคมได้คือใช้ธรรมะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบเนี่ยก็จัดให้ไปเรียนธรรมศึกษาที่วัดทุกวันอังคารถ้าพระอาจารย์ก็สอนเด็กแต่บางครั้งถ้าไม่สะดวกพระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนก็การศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆอย่างเด็กที่เนี่ยก็เรียนในหมู่บ้านได้เรียนทุกคน 100% แม้แต่เด็กพิการเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเราก็สอนแต่อยู่ที่นี่เราก็ดูแลหมดเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
2: สาขามากแล้วครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะดีขึ้นคนที่ศึกษาสูงๆเนี่ยวิถีชีวิตของเขาจะได้สบายต่ออนาคตของเด็กเองต่อมาลูกหลานของลูกเขานี่ผมพยายามที่สนับสนุนเพียงให้สูงที่สุดนะเพราะว่าถือแม้เขาบ่มีเงินเนาะก็เขาจะพยายามเนาะโดยนักเรียนนักเนี่ยที่เขามีก็เขาจะพยายามส่ง
1: ยิ่งโรงเรียนแบบนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยต้องครูต้องมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีการต้องดูแลเด็กแล้วก็รักเด็กแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ต้องไม่เหมือนอย่างเราไม่เหมือนกับโรงเรียนข้างล่างนี่นะคะเพราะว่าอย่างครูหนึ่งคนก็รับผิดชอบหนึ่งสาระสอนอย่างจบเอกภาษาไทยก็จะสอนแต่ภาษาไทยทุกชั้นทุกห้องแต่ที่นี่ไม่ใช่จบเอกอะไรก็ต้องสอนทุกวิชาทุกสาระแล้วก็ต้องมีเทคนิคที่จะทำให้เด็กหลายๆชั้นเนี่ยมาสอนรวมกันเนี่ยเราจะสอนยังไงให้เด็กได้ความรู้ที่แตกต่างกันในระดับชั้นที่ไม่เท่ากัน
3: เพราะว่ามีครูคนเดียวเนี่ยเนาะที่มันเข้ากับเจ้าบ้านดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละ
0: เห็นความสำคัญในการให้โอกาสเด็ก
4: จันเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจเด็ก
5: พี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องอะค่ะ
6: เห็นว่าครูมาอยู่ที่นี่เราก็ดีใจครูรถก็สอนดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราอยู่แล้วก็ให้คำปรึกษากับครูทุกคนอย่างดี
7: ผมไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าที่เขาพูดกันว่าครูดอยเป็นอาชีพที่ยากลำบากแต่เท่าที่เห็นจากครูรถผมไม่เห็นจะยากลำบากตรงไหนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขความยากลำบากมันมีอยู่ครับแค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงทางข้างหน้าแทบมองอะไรไม่เห็นโชคดีที่นี่ยังมีครูเด็กที่นี่ได้เรียนหนังสือเด็กที่นี่ได้ผิงไฟฝันที่ครูจุดวันหนึ่งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเพื่อเป็นดอกไม้ที่ผลิบานบนดอยสูงรุ่นต่อไป

คำว่าโรงเรียนทำให้นึกถึงตอนเด็กๆสนามหญ้าเสาธงระเบียงยาวๆแล้วก็เพื่อนเล่นแต่สำหรับที่นี่แทบเรียกว่าโรงเรียนไม่ได้ด้วยซ้ำ

บางทีถ้าไม่มีรถนี่จะเดินขึ้นค่ะ3โลจะเดินอ้อมเขาอ่ะเลือกเขาไปหน้าฝนนี่ยากแต่มันดินมันจะสไลด์ลงมาหมดเลยนะบางทีนี่ชาวบ้านได้จุมมอเตอร์ไซค์อ่ะบิดไปยากหน้าเดียวค่ะยากหน้าฝนมันจะมีดอยหญ้าอยู่ดอยเดียวนั้นไม่ยาก10ปีที่แล้วนี่ทางยากกว่านี้ตรงนี้จะไม่มีทางเลยครูได้เดินเลียบน้ำกกมาเลยนะคะตั้งแต่ผาใต้ที่เราเดินเลียบน้ำกกมาเลยเดินมาเรื่อยๆค่ะ

0: พื่อนชวนมาสอบบอกว่ามาสอบกศน.ไหมมาสอบเป็นครูอาสาสมัครไหมก็มากับเพื่อนอยากมาค่ะอยากเปลี่ยนการทำงานบ้างค่ะ
1: ตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่ากศน.ต้องทำงานอะไร
0: ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู
2: ้การศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.เนี่ยมันแตกต่างจากการเรียนการสอนหรือว่าครูในระบบยังไงบ้างครับ
3: ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆทุกมุมของประเทศไทยนี้ที่ในระบบโรงเรียนไม่สามารถจะไปให้การกับบริการเข้าได้รวมทั้งคนที่พลาดโอกาสในระบบโรงเรียนก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาโรงเรียนครูก็จะใช้สิ่งที่ใกล้ตัวจากชุมชนนะครับเช่นต้นไม้แม่น้ำหรือลำห้วยต่างๆหรือเรือสับปลานะครับเรื่องชีวิตประจำวันก็จะเอาสอนจากเหล่านี้โดยใช้สื่อประกอบของท้องถิ่นหรือว่าสื่อที่ทางการเราผลิตขึ้นไปนะครับเราขยายการศึกษาภาคบังคับนะครับนั่นคือต้องจบชั้นม.3เราเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญนะครับเราไม่มีการทดสอบที่เป็นเชิงระบบในปลายภาคหลังเรามีกำหนดจุดประสงค์ชัดเจนถ้าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์นั้นก็ถือว่าเขาได้สอบผ่านในจุดประสงค์ต่างๆที่ว่านั้นนะครับและสุดท้ายก็เด็กก็จะจบชั้นม.3นะครับ
0: ดูด้วยว่ามันจะเป็นงูเลื้อยไหมเธอดูซิแถวผู้ชาย

0: รู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณมาตอนแรกที่มาเห็นไม่มีโรงเรียนเลย
1: ท้อเหมือนกันเราคิดว่าความคิดของเราถ้าเป็นมันก็ควรจะมีโรงเรียนหรือมีอะไรเหมือนข้างล่างอ่ะต้องสร้างโรงเรียนก่อนถ้าไม่สร้างโรงเรียนแล้วก็ไม่มีที่จะสอนเด็กก็บอกว่าทางราชการส่งครูมานะตอนนี้ก็ยังไม่มีโรงเรียนที่ครูจะสอนครูก็วานขอให้ชาวบ้านนี่ขอความร่วมมือสร้างโรงเรียนให้ครูหน่อยชาวบ้านตื่นตัวดีที่มีครูเพราะว่าเขาอยากได้ครูอ่ะอย่างที่ครูมาสอนลูกหลานเขาเรียนหนังสือเนี่ยนะ
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกหลานจะได้เรียนหนังสือครับโดยที่ไม่ได้

0: ่อื่นผมว่าดีครับที่มีโรงเรียนในหมู่บ้านดี
1: ดีครับครูดีใจเด็กๆจะได้เรียน
2: ถ้าเกิดผมมีครูนี่ถูกเขาแหละเขาจะ
1: ไปไกลเขาจะไปเรียนไกล
3: ปีนี้ปีที่10อยู่ตั้งแต่บรรจุใหม่เปิดหมู่บ้านเลยเป็นครูคนแรกชาวบ้านจะรักหนู

0: บอกกันมัวมัวหนึ่งใบปั๊บชีทกระดาษไม้บรรทัดหูอยู่ไหนลูกเอออย่างนั้นแหละเก่งมาก
1: ทำไมต้องเรียนนะครูบอกว่าทำไมต้องเรียน
2: เพราะเรียนหนังสือเล็กเก่งครับ
3: แล้วชอบไหมเรียนหนังสือ
2: ชอบครับ
3: รักครูไหมรักครูไหม
2: รักครับ
0: เริ่มแรกที่จะสอนครั้งแรกเราต้องคุยเราต้องสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กจนไม่คุ้นเคยกับเราเลยเราก็พยายามเล่นกับเด็กซื้อหาขนมมาแจกให้เด็กกินบ้างค่ะพาเล่นกิจกรรมยากค่ะเพราะว่าภาษาการสื่อสารจะไม่เหมือนกันเราต้องหัดเรียนจากเด็กเวลาเด็กพูดมาอย่างเงี้ยเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องถามว่าอันนี้แปลว่าคำนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยจะถามก่อนถามว่าท้อไหมท้อค่ะท้อมันก็อาจจะเพราะว่าเด็กเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งการเดินทางขึ้นลงของเราต้องขึ้นลงเดินทางขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไกลจากครอบครัวก็มีบ้างนะคะ
4: ครูสายเล่าถึงเรื่องหมู่บ้านการเดินทางอันยากลำบากทั้งหมดก็เพื่อให้เด็กๆได้มีการศึกษาลองคิดดูสิครับครูคนหนึ่งต้องทำอะไรมากขนาดไหน

0: ทำอะไรบ้างครับที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
1: ก็เป็นที่ปรึกษาเวลาชาวบ้านมีปัญหาเราก็จะให้คำปรึกษาเวลาชาวบ้านไม่สบายเราก็จะหายาให้ส่วนมากจะมาขอยาหรือว่ารถล้มก็จะมาให้ทำแผลให้กระเพาะมั่งไม่สบายเป็นไข้หวัดมั่งนะคะก็รักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนถ้าเป็นหนักก็จะไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
0: บางทีก็ต้องไปเป็นเพื่อน
1: ค่ะใช่เพราะว่าชาวบ้านจะสื่อสารกับไอ้หมอไม่รู้เรื่องเนี้ยค่ะก็เลยต้องมีล่ามไปให้ครูไปพูดอีกรอบนึงส่วนมากนี่ยาจะได้มาจากการบริจาคหรือว่าครูซื้อมาเองค่ะซื้อมาเตรียมไว้เอกสารก็อาจจะเป็นเอกสารไอ้การรับรองสิทธิ์ของเด็กชาวบ้านเวลามีปัญหาเขาก็จะมาถามค่ะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครูอันนี้อ่านว่าอะไรทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำไปถ้าบอกว่าถ้าไม่เข้าใจก็มาถามครูอีกรอบหรือว่าเอาครูไปด้วยก็ได
2: ้ที่ผ่านมานี่มันไม่เคยได้ยินว่าครูใส่นี่มันไม่เคยบอกว่าครูไม่ดีครับว่าดีครับ
3: ทำไม
2: มันไม่เห็นดุกับเด็กดูแลเด็กดีครับคือครูในบางวันก็พาเด็กนักเรียนมาเก็บขยะทำความสะอาดหมู่บ้านครับทำให้บ้านเรือนสะอาดขึ้นครับ
3: นอกจากเด็กและครูสอนชาวบ้านพงกอดมีพงกอด
2: ก็สอนน้องเลยครับปีที่แล้วนี่มีอยู่ครับถ้ามีชาวบ้านไปเรียนครูโอเคให้เรียนอยู่ครับแล้วแต่ชาวบ้านที่ไม่ไปเรียนไม่มีเวลาว่างว่ะ
4: ผมมาก็มาสอนดีอ่ะบ้านเฮาก็ช่วยดีครูน่ะหลายปีนี่เนี่ยปีนี้10ปีไปแล้วครับป้าน้อ10ปีแล้วแหละผมมาอยู่บ้านเฮา
3: แล้วเป็นในห้องครูคนมาอยู่บ้านเฮาแล้วบ้านเฮาเปลี่ยนแปลงก่อ
4: บ้านเฮาเนี่ยดีอยู่โลกเข้ามาเนี่ยเขาเป็นดีเขาอยู่ในประเทศไหนก็เข้ามาไม่จะมาบอกอยู่โลกเนาะเข้ามาก็บอกไปไหนก็บอกโลกมีธุระเนี่ยก็มาบอกบ้านเฮาล้อมห้วยเนี่ยมีพัฒนาก็จุยพัฒนาเหยนะครับเรียนอย่างนั้นนะคือบ้านเฮาเนี่ย
1: ส่วนมากเราก็กลัวนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็มีการขนบนโรงเรียนเลยข้างบนโรงเรียนเลยขนไปแล้วผู้นำชาวบ้านนี่จะขอเพราะว่ามีครูอยู่นะเขาก็ไม่มาแล้วก็ชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านติดยาอย่างเงี้ยค่ะการขอพัฒนาหรือขออะไรมันจะยากหน่อยแล้วก็พยายามคุยไปเยี่ยมชาวบ้านคุยกันถึงโทษอย่างเงี้ยค่ะเราทำอะไรไม่ได้มากอย่างน้อยเราก็ให้ความรู้เขาสอนถึงโทษเขาอย่างเงี้ยค่ะบอกเด็กมั่งบอกให้บอกพ่อบอกแม่ไปเยี่ยมยินที่บ้านแต่เราไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเต็มที่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยพยายามดูค่ะ
0: คุณคิดว่าการเรียนเนี่ยฮะการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมอย่างไรครับ
1: อย่างแรกก็คือเขาอ่านออกเขียนได้รู้เท่าทันคนนะคะที่ว่าจะมาเข้ามาในหมู่บ้านมาหลอกมาอะไรเขาอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งคือเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนข้างนอกเพราะชาวบ้านจะมีการกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีนะคะถามก็ลบเข้าบ้านหลบออกคูเข้าหน้าประตูออกหลังข้างหลังบ้านตัวนี้ก็คือเราสามารถพูดคุยกันได้พูดคุยไปไหนถามไปนู่นไปนี่นะคะถามกันได้ชาวบ้านจะเปิดรับกับบุคคลภายนอกมากขึ้นสื่อสารกับบุคคลภายนอกมากขึ้นค่ะ
0: อะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราอยู่ที่นี่ได
1: ้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่นี่อาจจะบอกว่าค่อนข้างจะให้ความร่วมมือดีอย่างแรกก็คือเรามาครั้งแรกก็คือเราเอาใจใส่กันไงคะเราถึงจะได้ใจเข้ามาเด็กก็ดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีรักครู
0: ทำไมพี่ถึงยังอยู่อ่ะ
1: ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเรารักชาวบ้านด้วยเราสนุกกับงานด้วยสนุกกับการที่ว่าเราอยู่กับเขาด้วย
0: 10ปีที่ผ่านมาของการเป็นครูดอยของครูสายนะฮะครูสายเห็นอะไรกับอาชีพนี้กับความเป็นครู
1: เห็นว่าครูนี่คือผู้ให้ตลอดให้ที่จะใ ทุกอย่างเราต้องเสียสละด้านเงินด้านครอบครัวด้านหลายๆด้านที่เราจะมาอยู่ที่นี่เราสุขใจที่เขามีความรู้มีความรู้กล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นนะคะเขาไม่พร้อมหลายๆด้านนะคะส่วนมากเราก็มีเราก็ต้องเสียสละให้เขาบ้าง
5: ชาวบ้านบอกผมว่าเด็กเริ่มอ่านหนังสือออกอ่านฉลากยาได้อ่านปฏิทินให้ฟังตั้งแต่เริ่มไปโรงเรียนตั้งแต่ได้เรียนกับครูสายผมว่าเราทุกคนกำลังหลงลืมเรื่องง่ายๆแต่สำคัญเรื่องหนึ่งไปเรื่องที่ว่าเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนและไม่ว่าโรงเรียนจะเป็นแบบไหนที่โรงเรียนต้องมีคุณครู

0: ิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
3: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
2: นี่หนูจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ฝั่งนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสีย

0: ือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงกลางคือหัวใจหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
1: สูบฉีดเลือดคร
0: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
1: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
0: ต้องครับส่วนหนึ่งก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
1: แล้วงั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
1: ได้ครับ
0: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดส่องกล้องเวลาผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับในเม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
1: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
0: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
1: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหเรามาชิมเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
1: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
0: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะเห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมาทินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
0: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เนาะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บมาปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับเราลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายทั้งมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละแต่เป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไข่แทนเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: เขาไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปกหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดครับดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ดูที่มิเตอร์นะครับ
1: ไฟห้องใช่ไหมคะ
0: ปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็เราใช้แสงจากโคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับไม่เห็นแล้วก็
1: ไม่
0: เป
1: เป็น
0: ิ
1: ไร
0: ด
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์อ่านอาจารย์อ่านให้เราแล้วกัน
0: นี่ฮะอันนี้
1: they try over there they try turn
0: อั
1: off
0: นนี้
1: the light
0: ไฟไม่ได้อยู่
1: in the room
0: ที่ตรงสารนะครับไฟจะอยู่ที่ตรงมิเตอร์ครับทีนี้ไฟจะไปอยู่ที่คอปเปอร์ครับ
2: That's why it was dark.
0: นี่ครับครับผมอาจารย์เห็นไหมครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเราย้ายไฟไปที่มิเตอร์ครับคือไม่ให้ตรงบริเวณคอปเปอร์โดนแสงนะครับ
1: อาจารย์ก็ใช้ไปที่อื่นนะที่อาจารย์
0: ยังอยู่
3: อาจารย์ปิดไฟตรงนั้น
1: ไม่ได้อ่าน
0: ครับ
1: Can I think they turn off the right the light in the
0: แล้ว
1: รูม
0: ทีนี้เอาเข้ามาที่
2: UC Berkeley Business School Professor Robert Cole who studies the
0: เนี่ยโบมันจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้คือ
1: Yes, you can see it's move right
0: แสงอยู่ที่ตรงคอปเปอร์ครับ
2: I don't know what the scale is but it's
0: ครับมันเพิ่มขึ้นครับ
1: right on the copper one oxide so you can see that it move
2: So you've already done some things that I think maybe your students would like to do in the classroom with you. So was it working? It's such a simple experiment that you can try things. You can be a researcher. You can do experiments with the experiment. And I think students really enjoy that opportunity. So here was a great example. You found that it wasn't working. You had a hypothesis. You said the room lights might be a problem.And you tested, and sure enough, it worked for you. It would be interesting.
1: ตรงนี้เราก็อธิบายได้เหมือนกันนะคะให้กับนักเรียนว่าไฟในห้องเองเนี่ยก็มีผลนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราสร้างเซลล์ขึ้นมาเราบอกจะเป็นใช้เซลล์แสงอาทิตย์นะคะแต่เราก็ใช้จำลองเอาก็คือแสงไฟของเรานั่นเองซึ่งจริงๆแสงไฟในที่ก็ใช้ไฟห้องนี่ก็ได้ก็คือครอบกล่องใช่ไหมคะแต่มันอาจจะเห็นแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไฟไม่ได้จ่อลงที่ตรงคอปเปอร์วันออกไซด์โดยตรงนะคะแล้วก็ลองให้นักเรียนลองได้เลยเอาไฟห้องทีหนึ่งแล้วก็มาฉายแสงอย่างนี้ทีหนึ่งดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่ากันไหมอย่างไรนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้นักเรียนได้ลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลอะไรอย่างไรค่ะOkay, Ken, I just talking about the room light, about you say you're talking about observation is important and let the student try, yes.
2: Good, thank you. Some other observations or questions they might have that would be easy to test. When I was working with this experiment at home, I had a 60-watt light bulb instead of the 100-watt. I didn't bring it with me, but students might ask or you might encourage them to ask, would that make a difference?And that would be such a simple experiment to try.
1: ค่ะอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เคนแนะนำก็คือกำลังไฟก็สำคัญนะคะเราจะให้นักเรียนลองไฟ60 วัตต์ไฟ100 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเปลี่ยนกำลังวัตต์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลที่ให้เนี่ยแตกต่างกันคือมันเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้ก็เอามาใช้ในการอธิบายกันได้
2: Okay. We also, when Jack and I were working with this, we asked ourselves other questions too. We said, what about the electrolyte solution? It's 0.1 molar sodium chloride. Would it make a difference if the concentration of salt was different? We didn't know the answer, but we had a simple way to find out. We made saturated sodium chloride solution and we tried it. And I don't think it helped.
4: It didn't work. Yeah.

0: ก็เราดูว่าในการทดลองเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นๆอีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมคะที่เราใช้คือ 0.1 โมลาร์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปล่ะหรือแม้กระทั่งว่าชนิดอิเล็กโทรไลต์เปลี่ยนล่ะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะให้นักเรียนลองดูได้นะคะนี่คือการทดลองค่ะ
1: And one other thing we thought about we had the electrolyte was in a beaker made out of Pyrex glass and we wondered well Pyrex absorbs ultraviolet lightAnd I don't think of light gives very much ultraviolet light, but we were curious whether replacing the Pyrex with something that would be maybe just clear plastic or regular glass instead of Pyrex that would not filter ultraviolet light, would that make a difference? I don't know the answer to that because we didn't try it, but maybe your students will and you'll find the answer.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็เชิงช่วยแนะนำนะคะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะให้คิดนะคะคิดนะคะ อะไรอีกปัจจัยอีกที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เราใช้เนี่ยเราใช้บิ๊กเกอร์ซึ่งทำด้วยไพเร็กซ์เป็นแก้วไพเร็กซ์นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นล่ะคะจะเป็นวัสดุอื่นที่ใสนะคะอะไรก็ได้อาจจะเป็นพลาสติกแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ลองทำนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เราสามารถนำขึ้นมาชี้นำขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนทำดูการที่จะตอบตรงนี้ได้คือต้องทำการทดลองแล้วถึงจะผลมาตอบได้นะคะโอเคเคน
1: Alright I want to say one more thing about this experiment before we go on and this I think is the type of question you could ask your students the numbers that we saw in the voltmeter we got with our best one we were getting 50 microamps of current and maybeWell, this is optimistic, but let's say we got 0.25 volts from our cell, 0.25 volts at 50 microamps translates into 12.5 microwatts. And Ajahn Suprawat, I better let you translate with all these numbers. Okay, so we can get maybe 12.5 microwatts from one of our penny solar cells.A microwatt is not very much power. A kilowatt is something that I think about more often because that's how much electricity Americans use about every hour in their homes. So I thought a good question to ask your students would be how many pennies would it take to make a kilowatt of electricity in this way? And it's just simple mathematics, but if you do the calculation, here I got to put this down again.So you get 12.5 microwatts per cell, and if you want 1,000 watts, we'll just divide 1,000 watts by 12.5 microwatts. There's the equation.
0: ค่ะอันนี้ก็อาจารย์เคนก็อธิบายนะคะว่าจากตรงนี้เราเห็นว่าเราสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยจากเหรียญเพนนีเนี่ยเราสามารถคำนวณออกมาได้ว่ากำลังไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็จะได้ 12.5 มิลลิวัตต์นะคะทีนี้เราก็อาจจะถามนักเรียนก็ได้นะคะว่าความจริงไอ้ 12.5 มิลลิวัตต์นั้นมันอ่อนมากอาจจะมาให้ความสว่างอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้กำลังวัตต์มากกว่านี้เราควรจะใช้เหรียญเพนนีกี่อันนะคะนั่นก็คือการคำนวณธรรมดานะคะก็ยกตัวอย่างอาจารย์ก็คำนวณให้ดูตรงนี้นะคะเราก็ใช้ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ให้นักเรียนคิดได้นะคะโอเค thank you
1: okay and actually I'm going to finish that number because it's interesting if you do that mathematics what you find
0: ค่ะคำตอบออกมาบอกว่าต้องใช้80ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ที่ผมก็จะมาใช้จริงเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หรอกนะคะแต่เราใช้อธิบายนะคะของทางด้านเคมีแล้วก็เป็นแนวคิดเนี่ยได้นะคะโอเค thank you that's too many
1: okay yeah so we will not be using this to power ourselves but fun calculations so just to finish this one then I'm going to go back to the slides and show youthe graph that I'm showing. This isn't a real graph. I made this one up, but it shows what you expect in the dark, no voltage or current, and when the lights turn on, it goes up. And so this would be good practice for the students.
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการพล็อตกราฟนั่นเองอะนะคะก็เป็นการพล็อตกราฟระหว่างเวลากับกระแสหรือโวลเทจ

0: ที่อ่านได้นะคะอันนี้อาจารย์เคนบอกว่านี่เป็นไม่ใช่จากการทดลองที่เขาทำจริงๆนะคะแต่จากทำทฤษฎีเนี่ยเราควรจะได้กราฟแบบนี้นะคะเปิดไฟทีปิดไฟทีพอเปิดไฟมันก็ขึ้นพอปิดไฟก็ลดลงนะคะแล้วก็ทำนี้ไปทุกๆ30วินาทีนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็ควรจะได้กราฟอะไรยังไงเงี้ยหน้าตาอันนี้เราก็จะให้ทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้เป็นการฝึกการพล็อตกราฟนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเก็บข้อมูลจากผลการทดลองนะคะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลผลการทดลองอย่างหนึ่งค่ะสำหรับการทดลองนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่อันตรายมากๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังกลับมาเป็นเรื่องไฟถูกไหมคะเพราะเราต้องเผามันเคนอาจารย์เคนบอกอาจารย์ก็โดนไฟไปแล้วนะคะเหมือนว่าพยายามศึกษาการทดลองอันเนี้ยนะคะงั้นอันนี้ที่ต้องระวังกับการทดลองนี้ก็คือเรื่องไฟนะคะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะคอยเตือนนักเรียนไม่ว่าการทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนโอเคWe can move.
1: Okay. Now we did the laboratory. Now we'll come back. This slide is too much information, Ajahn Sipuan. So let's just focus on the middle point there, that there are other ways to make solar cells, most of which require exotic semiconductors like cadmium selenide or gallium indium phosphide. And all of those things involve very hazardous reagents.Energy intensive preparations, there are environmental impacts of mining, and so on. And so none of them are really very good. We hear so much about solar cells these days, but if we look at where solar cells come from, it becomes less obvious that they are the best answer to powering our planet.
0: ค่ะพวกเราก็ได้ยินเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเยอะนะคะการที่เราจะเอาแสงอาทิตย์มาใช้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีวัสดุที่จะรับแสงอาทิตย์นะคะที่เมื่อกี้นี้การทดลองเราพยายามทำนี่คือเราเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ที่เรามีการใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสารชนิดอื่นนะคะที่เรียกว่าดีกว่าคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมซิลิไนหรืออะไรเนี่ยนะคะที่ลิสในเนี้ยแกลเลียมพวกนี้นะคะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นพิษความเป็นพิษของมันอาจจะไม่ใช่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มขุดเอาขึ้นมานะคะการทำเหมืองเนี่ยการทำเหมืองก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้สารที่มันเฉยๆเราจะต้องมีการสกัดมีต้องการใช้สารเคมีจะต้องขั้นตอนมากมายนะคะเช่นการที่เราจะใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราได้ใช้กันนี่คือตอนขั้นตอนมันทำเสร็จแล้วแต่เราต้องคิดถึงขั้นตอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เป็นอันตรายเนี่ยมากมายค่ะโอเค Ken please continue
1: And then the final thing about this experiment let's give itSome context about green chemistry. Certainly, the experiment raises the issues of alternative energy sources. We're looking at safer materials. That came up in the context. First, we're working simply with sodium chloride and with copper coins. It's a very safe experiment to do. And it is also much safer than any of the other semiconductor materials. And then,This, as we've done before, I would encourage you to discuss with your students which of the green principles seem to be illustrated by this experiment. But when I considered the experiment, I thought about principle number three that suggests using less hazardous materials. Here again, a copper coin and sodium chloride. Number four, safer chemicals, again. Number five, safer solvents and auxiliaries. Well, we're just using water. We're not usingorganic solvents, we're not using organometallic materials to make our semiconductors. That relates to principle number eight as well. And finally, number nine, catalysis, or in this case, photocatalysis. And your students may find better connections to some of these than to others, and maybe they will consider connections to other principles as well.
0: นะคะเราก็ควรจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการทดลองที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็น green chemistry เนี่ยด้วยหลักการข้อไหนนะคะเท่าที่อธิบายมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าตัววัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่ไม่อันตรายเราใช้เหรียญเราใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์

0: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่แสดงว่าเราสามารถเอามาทำเป็นโซลาร์เซลล์เป็นโซลาร์เซลล์ได้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยได้แต่ในความเป็นจริงนะคะในแง่ของจะมาใช้จริงเนี่ยเราต้องมองในแง่ของธุรกิจด้วยมองในแง่ของการคุ้มค่าด้วยนะคะยังไงก็ตามอันนี้เป็นการทดลองที่แสดงให้ดูว่าเราสามารถคิดวิธีการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงกับเอามาใช้จริงเนี่ยนะคะในการทดลองอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าที่พิจารณาไว้เนี่ยนะคะก็จะเข้าข่ายนะคะGreen Chemistry ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่8ข้อที่9อาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้ว่าเราถามนักเรียนนะคะเราก็ต้องให้นักเรียนรู้12ข้อก่อนแล้วพอทำการทดลองเสร็จเราก็ค่อยมาดูทีละข้อนะคะมีเป็นภาษาไทยเราดูจากภาษาไทยก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อ3นี่บอกว่าใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงนี่คือเทียบกับที่เมื่อกี้นี้ที่ไปว่าเป็นแกลเลียมก็ดีแคดเมียมก็ดีพวกนี้เป็นสารที่ท็อกซิกที่เป็นพิษเนี่ยสูงมากๆนะคะส่วนที่บอกว่าเป็น safer chemicals นี่ก็คือเราใช้สารที่ไม่เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเช่นโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ได้แล้วก็ในที่นี้เราก็ไม่ได้ใช้พวกออร์แกนิกพวกสารตัวทำลายอินทรีย์นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาทำขั้นตอนที่ต้องเปลี่ยนจากเหรียญให้เป็นสารที่ซับซ้อนเยอะๆเราเพียงแค่เผาแล้วเป็นออกไซด์เลยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปทำให้เป็นอนุพันธ์อะไรมากมายนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องที่ว่าเราพยายามใช้ในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้เราใช้การเร่งปฏิกิริยาก็คือใช้แสงนะคะนั่นก็จะเข้าข่ายว่าการที่เราใช้เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมันก็จะประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายของGreen Chemistry ค่ะโอเคเคน thank you go on please
1: all right yes now for the second experiment this one we will call cementation to recover metal ions the chemistry behind it is that we will use oxidation reduction chemistrytO take toxic metal ions from water, we won't use very toxic metal ions for this demonstration.
0: And ตะกอนออกมานะคะในการทดลองอันนี้นะคะก็จะเป็นเคมีทางด้าน reduction oxidation นะคะหรือเรียก redox chemistry เนี่ยนะคะดังหลักการนี้ก็คือเราสามารถใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแยกเก็บเอาพวกโลหะที่เป็นพิษนะคะซึ่งอาจจะละลายอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าจากแหล่งน้ำอื่นๆที่เราคิดว่ามันจะมีพวกโลหะปนเปื้อนเราก็จะใช้หลักการนี้เพื่อจะดึงเอาไอ้สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยออกมาได้นะคะในการทดลองนี้เราก็สามารถเอาใช้ในการอธิบายหลักการต่างๆของทางเคมีมากมายนะคะอันแรกก็คือเรื่องสมบัติของสารนั่นเองของวัสดุนะคะวัสดุสมบัติของตัวโลหะที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะพูดถึงในเรื่องของปฏิกิริยาการแทนที่นะคะในที่นี้เราจะใช้โลหะชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่โลหะชนิดหนึ่งที่เป็นพิษกว่าเนี่ยให้ตกออกมานะคะอาจจะพูดถึงในเรื่องของมวลสารสัมพันธ์ได้นะคะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าได้พูดถึงในเรื่องของการสมดุลของปฏิกิริยานะคะพูดถึงเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะก็คือหลายเรื่องอ่ะเราทำการทดลองแล้วเราก็สามารถนำแต่ละหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนลองอธิบายดูจากผลการทดลองได
1: ้ Again you see the red and green coding for bad things and good things the reality is that there are toxic metals everywhere in the environment resulting from mining or refiningor throwing things away that we should not throw away, and so on. So even though cleaning up the environment is not necessarily a green approach to doing chemistry, it is a realistic approach, and it is something that chemists can help with. The good news is that we can use spontaneous oxidation reduction reactions to replace more toxic metals with less toxic metals,and to precipitate those toxic metals in a form that's easy to remove. The bad news of that, of course, is that you do replace the toxic metal with something else, and so it's not perfect, but at least we are improving things in the environment.
0: ค่ะก็ในการทดลองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่เราจะแยก

0: แยกเอาสารที่เป็นพิษหรือวัสดุที่เป็นพิษมีความรุนแรงเป็นพิษสูงสูงเนี่ยค่ะออกนะคะซึ่งออกจากสารละลายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นกระบวนการอะไรต่างๆที่มีน้ำเสียก็ดีหรือว่าในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็ต้องแยกออกมาเนี่ยนะคะโดยวิธีการนี้ก็คือเราจะใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่านะคะเข้าไปแทนที่วัสดุที่มีความเป็นพิษมากกว่าเพื่อให้มันตกออกมาจากสารละลายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำความสะอาดน้ำเสียนั่นเองก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะคะเราก็สามารถทำให้ความเป็นอันตรายลดลงโดยการดึงวัสดุที่เป็นพิษเนี่ยออกนะคะปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา redox นะคะแล้วก็เราจะต้องเลือกวัสดุนะคะหรือว่าโลหะที่เราจะเข้าไปแทนที่ไอออนโลหะในสารละลายเราก็ต้องเลือกตัวที่มีความเป็นพิษน้อยลงไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้การทำความสะอาดสารละลายนั้นดีขึ้นได้เลยทีนี้การทดลองอันนี้เราจะติดตามปฏิกิริยาได้ยังไงว่ามันเกิดการแทนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใน เล่มที่แจกไปให้เนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะทางสเปกโทรนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่โรงเรียนนี่ก็คงจะมีเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ในการทดลองวันนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เราใช้สายตานะคะใช้สายตาซึ่งคงไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องนะคะแต่ก็ทำให้ได้เห็นผลการทดลองได้ดีพอสมควรนะคะโดยวิธีที่เราจะใช้วิธีการเทียบกับสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้นที่แน่นอนเราก็เทียบสีเอานะคะดูใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่ความสามารถในการมองด้วยนะคะว่าเรามองได้ชัดเจนขนาดไหนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะมองได้ดีกว่าพวกเรานะคะค่ะโอเคcontinue please
1: all rightSo here's the chemistry that will happen. It's really pretty simple. The top equation is a general explanation for what happens if you take a divalent metal like copper plus 2 and treat it with a metal like zinc, as we will do here, and the redox chemistry that could occur. And then the bottom two equations, or three equations, show the specifics here. Copper is reduced from copper plus 2 to copper 0 with a voltage of plus 0.34 volts, and zinc can be oxidized to zinc plus 2, generating 0.76 volts. So the reaction between zinc and copper plus 2 is spontaneous and exothermic, and with a driving force of 0.42 volts.
2: ค่ะในการทดลองนี้นะคะเราก็ถ้าอาจารย์ดูจากสมการแรกเราจะเตรียมเป็นสมการโดยทั่วๆไปของปฏิกิริยา redox ก็คือเริ่มจาก m ก็คือเมทัล2บวกในที่นี้ก็คือสารละลาย copper sulfate ของเรานะคะจะเป็นตัวแทนของ m 2บวกนะคะส่วน n 0ในที่นี้ในการทดลองวันนี้เราใช้ซิงค์ที่เป็นซิงค์พาวเดอร์เป็นเม็ดนะคะเป็นตัวแทนเนื่องจากเป็นของแข็งมันก็จะมีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0นะคะปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยา redox รวมคร่าวๆก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันออกซิเดชันรีดักชันแต่พอมาดูแยกในปฏิกิริยาแต่ละสารแต่ละตัวนะคะก็ขั้นแรกคอปเปอร์ของเราที่เป็น2บวกก็รับอิเล็กตรอนเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นคอปเปอร์0นะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นปฏิกิริยารีดักชันคอปเปอร์2เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0อันนี้ค่าสักไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ 0.34 โวลต์นะคะเป็นปฏิกิริยารีดักชันในขณะที่ซิงค์เนี่ยรับเป็นตัวที่จะต้องให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นประจุศูนย์อยู่แล้วนะคะอยู่ในรูปของแข็งนะคะให้อิเล็กตรอนไปซิงค์ก็จะกลายเป็นซิงค์2บวกบวกกับ2อิเล็กตรอนตรงนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นการให้อิเล็กตรอนออกไปค่าศักย์จะอยู่ที่ลบ 0.76 โวลต์อันนี้พอนำ2ปฏิกิริยารวมกัน reduction รวมกับ oxidation ก็จะเป็นปฏิกิริยา redox ตามปฏิกิริยาข้างล่างนะคะอิเล็กตรอนบังเอิญเท่ากันพอดีเลย2บวกก็ตัดกันไปนะคะค่า e ก็นำมารวมกันนะคะ total มันจะอยู่ที่ e อยู่ที่ลบ

0: มีนิดนึงคำว่า spontaneous ใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นได้ทันทีอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นค่า e ออกมาแล้วเป็นค่าลบนะคะก็เหมือนกับว่ามันมีการเกิดโดยตัวมันเองได้เลยอย่างนั้นนะคะเรียกว่า spontaneous ค่ะ
1: Well, you don't need to look. You don't need to change. But it is of a concentration that would be very difficult for us to see with our eye. And so I hope that you got the information if you were preparing materials that for this experiment we should start with 1.0 molar, so 10 times the concentration. And then we needed to prepare a set of solutions of known concentrations for us to compare. I'm trying to get my pointer. Here it is. And to do this, you know, I'm really trying to keep these experiments simple. And so what I did for the 1 molar copper sulfate, we simply take the solution we prepared. For 0.9 molar copper sulfate, instead of making a fresh solution, I simply took part of my 1 molar copper sulfate and diluted it with water. And I didn't even use a graduated cylinder or anything. I simply counted drops. Okay, so 4 drops of water plus 36 drops of copper sulfate, that should give 0.9 molar. And then I did the same to prepare all these solutions. And in the top corner of the slide, you can see the rack. Actually, I didn't do this. Jack did this. Sorry.
2: That's okay.
1: And we'll show you a bigger picture of that in just a minute. But really, this does not require very sophisticated equipment. And we'll show you, I think, how well this can work, even when you use only that amount of care.
3: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีขั้นแรกที่เขาเตรียมเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก่อนในที่นี้ก็คือตามสไลด์ด้านซ้ายมือนะคะคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตที่เตรียมไว้อ่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องเตรียมเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสต็อกโซลูชันไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสต็อกโซลูชันคล้ายๆกับที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นอันเนี้ยคือตัวแทนของ1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตละตรงนี้เลยเนี่ยคือสารขั้นแรกเลยของแถวแรกในตารางนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟต10หยดนั่นคือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเพียวๆเลยบริสุทธิ์เลยนะคะ1มีความเข้มข้น1โมลาร์นะคะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะตามแถวที่3นั่นคือความเข้มข้นของคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะถัดมานะคะแถวที่2ก็คืออาจารย์ใช้หยดถ้าจะให้แม่นยำจริงๆอาจารย์อาจจะใช้ปิเปตหรือบิวเรตก็ได้นะคะถ้าอาจารย์มีในห้องทดลองของโรงเรียนแต่ถ้าง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ใช้ด็อปเปอร์ตัวด็อปเปอร์ค่ะเป็นตัวหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ที่เตรียมได้นะคะ36หยดผสมกับน้ำ4หยดอันนี้เขาบอกว่าทำการทดลองมาแล้วเนี่ยจะพบว่าความเข้มข้นมันจะอยู่ประมาณลดลงไปนิดนึงคือ 0.9 โมลาร์นะคะอันนี้ก็ค่อยๆลดปริมาณคอปเปอร์ซัลเฟตมาเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้ปริมาตรรวมเนี่ยได้40หยดนะคะอันนี้ความเข้มข้นก็จะลดลงไปอยู่ที่ 0.8 โมลาร์นั่นคือเราจะพยายามเจือจางสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปเรื่อยๆนั่นเองอาจารย์ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็รักษาระดับการลดการเพิ่มของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกับปริมาณน้ำให้เหมือนกันนะคะให้ได้ปริมาณรวมเป็น40หยดนะคะอาจารย์ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้มข้นสูงสุด1โมลาร์ไปจนถึงแถวสุดท้ายก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดียวก็คือจะเป็นสารละลายใสเลยนะคะจากอันนี้ที่เตรียมมาก็จะเข้มข้น1ไปเรื่อยๆ 0.9.8 0.7.6 นะคะ 0.5 อันนี้ก็จะเข้มข้นกลางกลางนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนเป็นน้ำอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสารนั่นเองนะคะก็จริงเราก็คือเราก็จะรู้ว่าเอามากี่มิลลิลิตรแล้วก็จะต้องมาเจือจางด้วยน้ำเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการแต่ว่าวิธีที่อาจารย์เคนแนะนำเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้ในแง่ของความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่แม่นยำถึงขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะโดยใช้การหยดนะคะแล้วก็ใช้จำนวนหยดจำนวนหยดนี่ก็เท่ากับปริมาตรเราสามารถบอกได้เลยว่า1หยดเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่นะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นหลักการของทางด้าน small scale chemistry ได้เหมือนกันนะคะไปคำนวณดูได้เลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆ thank you Jack for preparing the solution so we're here อาจารย์ดวงกมล also prepare

0: Amherst, and I think Ajahn Surapong also have in here there in Krai Kangwon, right?
1: อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับพอดีผมเตรียม copper sulfate เป็น 0.1 โมลาร์ก่อนนะครับแล้วก็สเกลช่วงหลังจะเป็น 0.01 02 03 04
0: Okay, can you continue then?
2: Sure. So we'll let's show the how we're going to do it. I guess I'll show you the results you might expect first, and then we'll give it a try for you, and then you'll try as well. So a couple more slides, if you'd like to put that up. I don't know if you're seeing it or not. Yeah. There it is. Okay. So this is so simple that almost don't need to show this, but it's fun. So we'll take our copper sulfate solution. We'll take a small piece of zinc. We'll drop the zinc into the solution and start the time. So we'll watch on our watch and keep track of how much time has passed. And as the reaction occurs, we will start to precipitate copper metal. And as the copper disappears from the solution, of course, the color will become lighter until it disappears completely. And if we monitor the concentration as a function of time, we can measure the kinetics of this reaction. And again, to measure that concentration, we're simply going to compare the color of our solution to the color of solutions of known concentration.
3: ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็นำหลอดคล้ายๆขนาดประมาณเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่สารละลาย copper sulfate ที่ความเข้มข้นสูงสุดนะคะ1โมลาร์ความเข้มข้นสูงสุดที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะตอนนี้ copper 2ก็จะเริ่มกิริยาเมื่อเราใส่ซิงค์เข้าไปนะคะหลอดแรกของเขาที่เป็นหลอดด้านซ้ายมือนะคะเป็นหลอดของ copper sulfate 1โมลาร์อาจารย์ก็เติมซิงค์ผงซิงค์เข้าไปหรือว่าเป็นเม็ดๆก็ได้นะคะเติมไปจากด้านบนก็มันก็จะตกตะกอนลงไปข้างล่างรอเวลาเริ่มจับเวลาในขณะที่ใส่ผงซิงค์ลงไปอาจารย์กดเวลากดนาฬิกาจับเวลาเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีของ copper 2จะค่อยๆจางลงนั่นก็คือสีฟ้าค่อยๆจางลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะนอกจากที่สารละลายสีฟ้าจางลงแล้วเนี่ยสีฟ้าจะหายไปไหนก็คือสีฟ้า copper 2เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์สีน้ำตาลถ้าอาจารย์สังเกตนะคะจะกลายเป็นโลหะคอปเปอร์ศูนย์สีน้ำตาลไปเคลือบอยู่ที่ผิวของซิงค์นั่นเองนะคะก็จะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสีฟ้าก็จะจางลงไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวที่เป็นโลหะสีออกแดงๆทองแดงตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลาที่หมดเวลาตรงนั้นหลังจากจดเวลาที่สีเปลี่ยนไปแล้วถ้าสีเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยอาจารย์เทียบเลยนะคะสมมุติว่าพอ2นาทีสีเปลี่ยนไปเป็นเบอร์ 0.8 แสดงว่าตรงเนี้ยคอปเปอร์ของอาจารย์เปลี่ยนความเข้มข้นจาก1เป็น 0.8 ละนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก4นาทีอาจารย์อาจจะเหลือเพียงแค่ 0.6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นกับความเข้มข้นที่ลดลงเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยานี้ได้นะคะ
2: All right and so here you can see Jax I like Dongaman's better It was nice she made him in the bottles but here's the samples the different concentrations
0: small scale chemistry
2: Right. And then here's our test sample. So Jack's going to take, he's got a piece of mossy zinc. And he's just going to drop that into here, and I'm going to check my watch.
0: ค่ะตอนนี้เขาก็เติมซิงค์แล้วนะคะใส่ซิงค์ลงไปนะคะก็ที่ตั้งในแถวนั้นนะคะมุมซ้ายสุดเนี่ยเป็นตัวทำปฏิกิริยานะคะซิงค์ใส่สังกะสีเนี่ยนะคะซิงค์ใส่ลงไปใน copper sulfate นะคะส่วนทิ้วที่เหลือหมดนั่นคือสแตนดาร์ดของเราที่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบสีแล้วก็จะดูว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นนี่คือ1โมลาร์นะคะ1โมลาร์ตอนนี้อาจารย์ดวงกมลทำให้ดูด้วยนะคะ
2: The zinc immediately, the color disappeared, and you're seeing it looks black on the camera, but if you look at it close, it's got a nice dark reddish color of copper metal.
0: ค่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสารละลายสีจางลงสารละลายสีจางลงนะคะขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นมีตะกอนสีดำดำนะฮะแดงดำนะคะอันนั้นก็คือตัวคอปเปอร์นะคะคือโลหะที่เกิดขึ้นนะคะของคอปเปอร์นั่นเองค่ะ over here อาจารย์ดวงกมล try with the different amount of zinc since yesterday and you can see the difference that if you use less amount then it takes lot longer time so the one that he put a lot then now is colorless
4: wow.
0: Ajahn Sukhapong, yeah, you can see that.
4: Wow, yeah, that's great.
2: It's the experiment is complicated by the fact that we are not shaking or stirring, so the kinetics are different. So I think that's a good demonstration of that. With a lot more zinc surface area, the reaction was faster. Will others do the experiment, or are you doing this as a demonstration there today?
3: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่อาจารย์จะเขย่าหรือจะทำให้ปฏิกิริยามันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยนะคะค่าทางจุลศาสตร์ค่าทางไคเนติกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ยิ่งเขย่าปฏิกิริยามันก็จะยิ่งเกิดเร็วขึ้นตรงนี้จะมีผลเหมือนกันอาจารย์ลองพอดกราฟดูก็ได้จะเห็นว่าช่วงนึงถ้าช่วงที่อาจารย์เขย่าเนี่ยกราฟมันจะโดดขึ้นไปเร็วขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้มันโดนพื้นที่ผิวได้มากขึ้นนะคะของอาจารย์สุรพงศ์ใส่ซิงค์ลงไปหรือยังคะ
1: ยังครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอาจารย์ครับ
3: เชิญค่ะ
2: Okay, maybe we'll come back to the camera. Yes, please. We tried one at the 0.1 molar as well to see if our eyes could be as good as Ajahn Surapong's. We'll see. I don't think mine are, but maybe.
3: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ลองให้นิสิตลองจับตัวบิ๊กเกอร์ดูสิคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดน้ำเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนด้วยนะคะจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงบิ๊กเกอร์ไหมคะจะลองเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าของอาจารย์มันเป็นเส้นๆมันอาจจะเกิดช้านิดนึง
2: Ajahn Duangamon, I'm trying to decide if should we take a break for people to try the experiment, or are they working on it all right now? Or
3: okay, I will take about 5 minutes to ask teacher here to work experiment. Okay. I already prepared some about 5 vials for them to play like.
0: Okay, ค่ะเชิญคุณครูเลยอาจารย์เคนเข็นเราทำนะคะเชิญมาเอาขวดได้ค่ะไปตรงนู้นไหม
3: ค่ะ
0: เชิญมาเอาขวดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ซิงค์นะคะแล้วดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทำได้น้อยเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะ5กลุ่มเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนั่งเฉยๆแล้วมันไม่ตื่นเต้นต้องทำเองนะคะเราเอาให้ได้สักประมาณเกินครึ่งนิดนึงเกินครึ่งนิดนึง
3: ใส่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปประมาณ3/4นะคะ
0: ตักซิงค์ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะบางคนใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรแต่นี่เขย่าหรือเปล่าคะให้เขย่าหรือว่าตั้งเฉยๆอ
3: าจารย์อย่าพยายามอย่าปิดจุกนะคะเพราะว่าด้านบนมันน้อยมันจะเกิดเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือร้อนไหมคะจะลองเขย่านิดนึงค่ะ
2: As long as it's touching the zinc it should be connecting
3: ร้อนไหมคะอุ่นนิดนึงถ้าใส่เยอะๆมันจะร้อน
2: I just got
3: เนี่ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันเริ่ม

0: ปลี่ยนไปเริ่มมีสีส้มๆค
1: ่
0: ะเนี่ยค่ะก้นๆมันจะร้อน
2: เป็นไก่ How much time solution do you have? ไม่ใช่เ
3: ราไม่ใช่เสียงเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสารละลายจางลงแล้วก็ตรงของแข็งนั้นก็จะเป็นสีเปลี่ยนไป
0: จากก้นๆค่ะ
4: We see that some people are using
3: Yes
4: They're using zinc powder It's interesting We were using zincPellet.
3: Well, that's because we could not find zinc pellet, so we have zinc powder. But again, by theory, right, you have more surface, right?
4: That's right, exactly. And that's, I'm thinking, the difference between the time I've done this experiment before and when we did it here in Eugene could have been the type of zinc we had also. And so it's a good experiment.And we have a theory about surface area. We'll see if it turns out to be correct or not. There we go. Here are the first results that I obtained. And it was a very nice linear plot. You can see how fast it happened. So I don't know what was different. But I'll also say something else. I was so proud of this plot and the nice straight line until I realized that I had constructed the wrong plot.The concentration versus time, and if it's linear, that means it's a zero order reaction, and this is supposed to be a first order reaction, not zero. So I don't know what happened with these numbers. But maybe.
3: ค่ะ อันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะคะก็พลอตระหว่างความเข้มข้นกับเวลานะคะเมื่อกี้นี้เราก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าดูการเปลี่ยนแปลงเราจับเวลาเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะคะอาจารย์เคนบอกว่าพลอตออกมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าอันนี้เป็นปฏิกิริยาลำดับเรียกว่าลำดับที่ศูนย์นะคะซึ่งคิดว่ามันไม่ค่อยถูกต้องจริงแล้วมันควรจะเป็นลำดับที่หนึ่งค่ะค่ะอันนี้อาจารย์เคนโชว์ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นการพลอตที่แตกต่างกันนะคะคือแทนที่จะพลอตตรงๆจากความเข้มข้นนะคะทำเป็นเราไปเทคล็อกก่อนนะคะเทคล็อกของความเข้มข้นแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะแล้วก็พลอตกับเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเอาสโลปของเส้นตรงเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเพื่อหาดูว่าอัตราของการเกิดปฏิกิริยานี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งนี้คำนวณมาได้เป็น 0.08 ต่อนาทีนะคะต่อนาทีค่ะซึ่งถือว่าเป็นลำดับออเดอร์เป็นลำดับหนึ่ง
4: So let's just go on to finish this experimentTalking about other ways to do the same thing. How else could we get metal ions from wastewater? Well, semiconductor photocatalysis is one possibility. Titanium dioxide particles will take sunlight and use it to reduce metal ions to the metals themselves. There's a big problem with that, and that is we can't really put semiconductor particles into the environment.To try to treat metal problems, because then we will be treating the problem of semiconductor particles in the environment next. And then all the other procedures for removing metal ions involve adsorption in some way or another, perhaps to zeolites, to ion exchange resins, to biological materials like humic acid or soil or leaves, and various other procedures.And the problem with those procedures, of course, is that once the adsorbent has taken up the toxic metal, then you have to dispose of that adsorbent that contains the metal. So your problem has not gone away. And then those adsorbents procedures depend on the solution properties as well. So maybe it would work in water that has oxygen, but maybe it wouldn't work in oxygen-depleted water.Or in high acidity water or other conditions.
3: ค่ะการที่จะบอกว่าเราจะแยกเอาวัตถุที่มีพิษนะคะพวกโลหะที่เป็นพิษเนี่ยออกจากน้ำหรือสารละลายน้ำเนี่ยนะคะมันทำได้หลายวิธีนะคะแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะ อย่างเช่นเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสารกึ่งตัวนำเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเ

เปลี่ยนแปลงทำให้โลหะที่เป็นไอออนเนี่ยกลายเป็นโลหะศูนย์นะคะได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะเราก็จะต้องกำจัดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้ไทนี่มอนอกไซด์ก็ใส่อยู่ในน้ำนะคะมันก็จะไปกับ น้ำด้วยนะจะใช้วิธีการแอบซอบการดูดกลืนนะคะดูดจับเรียกว่าดูดจับดีกว่าดูดจับโลหะเนี่ยด้วยใช้ซีโอไลท์นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการทำไอออนเอ็กซ์เชนจ์นะคะหรือจะใช้พวกทางด้านชีวภาพเราจะเคยได้ยินว่าใช้วัสดุอะไรที่ลงไปใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ดูดจับอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะใช้สารเคมีซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ในสุดแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในรูปของแข็งที่มีโลหะเนี่ยเกาะติดอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงถึงจะทำลายสารวัสดุที่มันมีปนเปื้อนพวกโลหะหนักพวกนี้นะคะได้อย่างไรนะแล้วก็เราก็ต้องคิดอีกว่าบางวิธีการเนี่ยมันต้องอาศัยว่าจะต้องมี pH ที่เหมาะสมนะเราก็ต้องไปปรับ pH มันก็วุ่นวายนะคะหรือว่าจะต้องมีปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอและบางครั้งในสารละลายน้ำที่เป็นขอน้ำเสียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็เลยทำให้ปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็คงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะแล้วก็ช่วยกันอธิบายว่าอะไรจะดีกว่ากันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการทดลองที่เราคิดขึ้นมาที่อาจารย์เคนเสนอขึ้นมาวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งของการที่จะแยกเอาวัตถุหรือว่าโลหะที่เป็นพิษเนี่ยหรือพวกโลหะหนักเนี่ยออกมาได้นะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วมันดีกว่าวิธีการอื่นๆอย่างไรค่ะก็ทุกครั้งที่เราจบการทดลองนะคะเราก็จะอธิบายว่าการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของกรีนหลักการของกรีนเคมิสตรีอะไรบ้างนะความจริงการทดลองอันนี้นะคะเรากำลังเน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการทำความสะอาดพวกน้ำเสียนะคะแต่ถ้าเรามองเรื่องของกรีนเคมิสตรีจริงแล้วเนี่ยแนวคิดตั้งต้นเลยคือทำยังไงถึงจะทำให้ของเสียเกิดขึ้นน้อยลงนะคะแต่ยังไงก็ตามเรายังไม่ได้ใช้หลักการนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเรายังค่อยๆเปลี่ยนกระบวนการผลิตอยู่เพื่อให้เกิดเวสน้อยลงเวสก็ต้องมีอยู่ดีนะคะเราก็ต้องมาคิดว่าจะกำจัดเวสได้อย่างไรอาจารย์เคนบอกว่าการทดลองนี้อาจารย์เคนชอบมากเพราะว่ามันพอมาดูหลักการกรีนเคมิสตรีแล้วมันใช้หลักการกรีนเข้าข่ายของกรีนเคมิสตรีเนี่ยได้หลายข้อนะอันนี้ได้หลายข้อทุกครั้งที่เราพูดมาตลอดนี่ก็ประมาณ4 5อันนี้ได้6อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้7ได้ซ้ำไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคุณครูก็คงจะชำนาญแล้วล่ะมั้งคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยทำให้เกิดเวสน้อยนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดเวสเลยคือป้องกันการเกิดของเสียนั่นเองนะคะใช่ไหมการทดลองอันนี้นะคะเราใช้วัสดุนะคะหรือว่าสิ่งของที่เรามาใช้ในการทดลองเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมนะคะเมื่อเทียบเป็นอันตรายน้อยลงกว่าวิธีการอื่นๆเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าใช้ซีโอไลท์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ของเก่าเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนั้นซึ่งมันอันตรายน้อยลงถูกไหมนะคะ เราใช้สารเคมีที่มันเป็นความปลอดภัยมันตัวมันเองปลอดภัยด้วยตัวเองนะคะเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะคะโดยตัวมันเองนะคะซิงค์สังกะสีนะคะเราก็ถือว่าไม่เป็นพิษนะคะแต่อย่าลืมว่าไอ้ความเป็นพิษมันอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะวันนี้เราใช้น้อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวทำละลายนะเราไม่ได้ใช้สารช่วยอื่นๆนะคะเราไม่ได้ใช้สารที่มันไม่มีความเรียกว่าอะไรในข้อที่10นะคะเราบอกว่าออกแบบเพื่อให้เกิดการดีเกรดซึ่งถ้าในที่นี้คือเราจะกรองขึ้นมาเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะreal time monitoring อันนี้หมายถึงว่าเมื่อคราวที่แล้วเราก็มีการทดลองคือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่ปฏิกิริยากำลังเกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีค่อยๆจางลงใช่ไหมคะเราเห็นตะกอนที่เปลี่ยนสีแล้วเกิดขึ้นมากขึ้นเรียกว่าเราติดตามปฏิกิริยาได้นะคะเราดูปฏิกิริยาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะซึ่ง อยู่ในรูปลักษณะที่มีความเป็นอันตรายลดความเป็นอันตรายลงนะคะที่นี่ในที่นี้นะเราใช้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเราใช้ซิงค์นะคะแล้วเราก็ได้คอปเปอร์

0: นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราต้องมองต่อไปก็คือเราเอาคอปเปอร์นี่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะโอเค I try to introduce them that they can consider by themselves which category will fit with this experiment
1: yes good and some of them fit better than others but I could tell you were workinghard to make them fit. Thank you. I think we are running late, so maybe we shouldn't take time for questions, but if you think we have time, we could do that.
0: Well, it would be interesting to have the students. อาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรทางนู้นไหมคะ นักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: Okay, and I will try to introduce to you some techniques for doing titration that are maybe a little more interesting and use a little less chemicals and generate less waste. We'll be looking at the concentration of saturated solutions of magnesium, calcium, and strontium hydroxides. If you don't have all three of those chemicals, it's okay. We can titrate whichever you have, and I can give you the results for the rest. If you want strontium hydroxide and you don't have it,That's what happened to us. At the bottom, it's very easy to make strontium hydroxide from taking strontium chloride, which seems to be more abundantly available, and sodium hydroxide solutions in water. When you mix the two, strontium hydroxide is not as soluble. Well, it's less soluble than strontium chloride, and so the strontium hydroxide precipitates. So you can make it that way, or we could just skip it, and we'll show you what happens with strontium hydroxide. Okay.And there are the quantities that you need. You don't need to make a liter of magnesium hydroxide solution. You only need 5 milliliters for each person doing the titration. So those of you who are preparing solutions, make the right amount for what you're going to do. You don't need to generate that much waste.
2: อันนี้เป็นการเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลองถัดไปนะคะทดลองอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการไตรเตรตเหมือนกันนะคะการหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างนะคะสารเคมีที่ทางออริกอนให้เตรียมก็คือมีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ที่อาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักอันนี้เป็นปริมาณต่อ1ชุดการทดลองนะคะปริมาณที่ใช้ก็จะประมาณแค่ในคอลัมน์ที่3นะคะคือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ครึ่งมิลลิลิตรเท่านั้นเองดังนั้นปริมาณที่เตรียมมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากไม่ต้องเตรียมไว้เยอะมากนะคะทีนี้วิธีทำการทดลองเขาบอกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจจะหาได้ง่ายทั่วไปในแลบแต่ถ้าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์บางทีมันจะหายากนิดนึงอาจารย์ก็อาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าอาจารย์มีสตอนเซียมคลอไรด์หรือถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาสตอนเซียมคลอไรด์ถูกกว่าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจารย์อาจจะสั่งซื้อเป็นสตอนเซียมคลอไรด์ก็ได้แล้วก็มาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นเบสที่มีอยู่ในห้องแลบเราเนี่ยนะคะนำมาผสมกันในสารละลายน้ำนะคะแล้วก็คนมันก็จะได้เป็นตะกอนที่เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยนระหว่างคลอไรด์ไฮดรอกไซด์นั่นเองผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็กรองแล้วก็นำสารละลายที่อยู่บนกลวยกรองเนี่ยนะคะไปใส่ในตู้อบก็จะได้เป็นสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วก็นำมาเตรียมตามความเข้มข้นที่เขากำหนดนะคะตามคอลัมน์ที่2ก็คือถ้าอาจารย์จะเตรียมสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ตามความเข้มข้นที่เขาบอกก็คือชั่งมา5กรัมในสารละลาย total volume เนี่ยทั้งหมดเนี่ย50มิลลิลิตรนะคะนี่อ
3: าจารย์ใช้น้อย10มิลลิลิตร
2: ค่ะถ้าอาจารย์ใช้ในปริมาณไม่มากนักอาจารย์จะใช้แค่10คำนวณกลับดูนะคะอาจจะใช้เพียงแค่10มิลลิลิตรเท่านั้นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ลองดูแล้วกันว่าอาจารย์จะใช้เยอะใช้น้อยอย่างไรเพราะว่ามันมีปริมาตรของแซมเปิลแล้วก็ปริมาตรที่ใช้ในการไตรเตรตด้วยนะคะส่วนตรงนั้น2ข้อความตรงกลางอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรสเตอร์ทิ้งไว้2วันเพื่อที่จะทำให้มันละลายกันได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมนะคะหลังจาก

0: ที่สตอร์2วันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วเนี่ยก็เทเก็บไว้ในภาชนะเพื่อที่จะใช้เก็บไว้ใช้ได้อันนี้ค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานอยู่ระดับหนึ่งนะคะค่ะค่ะหลังจากเตรียมสารเคมีแล้วนะคะสไลด์แผ่นนี้จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะขั้นแรกอันนี้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกอันนี้เดี๋ยวเตรียมมาอยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นอินดิเคเตอร์ฟีนอฟทาลีน 0.1% ในแอลกอฮอล์นะคะในสารละแอลกอฮอล์เอทานอลแอลกอฮอล์ลำดับที่3คือไซเลนเดอร์กระบอกตวงนะคะปริมาตร10มิลลิลิตรแล้วก็50มิลลิลิตรนะคะลำดับถัดมาเป็นบิวเลต50มิลลิลิตรรวมทั้งแคลมป์ด้วยนะคะอันนี้ตามที่เขาเซตไว้ด้านขวานะคะก็คือมาทั้งเซตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแคลมป์เราก็จะทำการไตเตรดไม่ได้นะคะแล้วก็กลวยที่เป็นพลาสติกอันนั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมสารใส่สารลงไปในชุดการทดลองนะคะเออร์ลินเมเยอร์ฟาสเป็นขวดรูปชมพู่ด้านล่างนะคะ50มิลลิลิตร1ใบแล้วก็250มิลลิลิตร2ใบนะคะถัดมาเป็นหลอดฉีดยาขนาด1มิลลิลิตรที่เป็นพลาสติก3อันเพื่อที่ว่าจะใช้แต่ละอันคือแคลเซียมสตรอนเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกันนะคะลำดับสุดท้ายเป็นพลาสติกปิเปตทิปนั่นก็คือว่าส่วนปลายของไซริงนะคะจะมีนิดเดิลมีเข็มแล้วก็มีปลอกที่จะปิดนะคะอาจารย์เข็มนั้นน่ะต้องระวังคือเราจะไม่ใช้ในการทดลองนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปลายของเข็มที่ปิดปลายพลาสติกเท่านั้นนะคะที่จะปิดไซลิงได้พอดีนะคะ
1: อันนี้ก็คือหาซื้อมานะคะมันเป็นพลาสติกตรงที่ปลายแหลมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแทนกันหยดได้นะคะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการทิ่มแทงถ้าเราใช้เป็นพลาสติกทิปแล้วก็ใช้ซิลิ้นเนี่ยจะทำให้เราใช้ปริสารปริมาณได้น้อยๆนะคะซึ่งมันจะเข้ากับในหลักการเรื่องของการทำ small scale chemistry ด้วยค่ะทำให้การลดใช้สารเคมีไปได้เป็น10เท่าถึง100เท่าเลยค่ะโอเคเคน I think we're running out of time
2: Okay, let's just go quickly to the last experiment. This one, the instructions in the packet are good, but I would urge you to prepare the aspirin solution before the workshop session. We won't have time to do that and do the titration during the workshop.
1: ค่ะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายแล้วนะคะต้องใช้อุปกรณ์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไททรชันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามดูว่าเราจะหาตัวพลาสติกทิปนะคะตรงปลายแหลมที่หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะนะคะเราจะลองใช้อันนี้ดูโอเค can anything else you would like to say
2: no the only thing I have left is my final slide are you ready for it
1: of course
2: are you ready for me to this สวัสดีครับThanks to all of you again.
1: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, thank you very much, Ken, Jack, and Kelly. See you next 2 weeks. Okay. ค่ะก็วันนี้เราก็จบการเรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะก็ใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลแล้วก็อาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่ทำให้การทดลองวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะ เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นครั้งที่4ของซีรีส์นี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะซึ่งจะเป็นครั้งที่4นะคะจำนวนทั้งสิ้นมี6ครั้งด้วยกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเคมีวิเคราะห์นะคะตอนที่2 Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States with the support of TOT Public Company Limited Science Faculty Jalongkorn University and the Chemical Society of Thailand. This is the fourth session out of a six session series on green chemistry. And today we will focus on analytical chemistry part two. With me there's Ajahn Duong Kamon here. Ajahn Duong Kamon from Department of Chemistry, Jalongkorn University. And also we have Professor Ken, Kenneth Doxy, the Associate Vice Provost for Academic Affairs, University of Oregon. So may I now invite Professor Ken to lead the session. Hello, Ken.
1: Hello. Swati, good morning to all of you for the fourth time.
2: Swati Kap.
1: We're happy to be back again. 2 weeks ago, we had our third session. And for the first time, I thought we had to fight harder to get the experiments to work for us. And that's a good thing, because things don't always work exactly the way we would like them to. And learning how to make things work when they are not working well is a part of science. In fact, I was really very, very pleased 2 weeks ago when we were constructing the solar cell and the lights went out in Hua Hin. And at first I was concerned. I thought, oh no, we've lost our internet connection to Hua Hin, and now what will happen to the conference? And then the lights came back on and we saw Ajahn Surapong and his colleagues there who had found that turning the lights off and then on was what made the difference in finding that their solar cell in fact was working. And that was just a perfect demonstration of how we like to see science teaching happen, where we have materials that are understandable, that are safe, and that are easily adapted for experimentation. So when you as teachers found things didn't work, you used the materials and you found a way to make them work. And when your students are working in your laboratories and you're teaching them, I hope you'll remember how effective it is for them to have the opportunity to experiment. That, again, I think is one of the big features of green chemistry experimentation. It makes it possible for us to allow our students to experiment without risking their health or their safety.
0: ค่ะ Professor Ken ก็พูดถึงการทดลองครั้งที่แล้วนะคะในเซสชันที่แล้วจำได้ใช่ไหมคะเราทำเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็ทำในที่เราทำภายในห้องเนี่ยเราก็ใช้แสงใช่ไหมคะใช้แสงจากหลอดไฟนะคะแล้วก็การทดลองที่แล้วเราก็มีผิดถูกๆนะคะการทดลองได้ผลไม่ได้ผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเราก็มีปัญหาว่าไม่ได้ผลตามที่เราคาดนะคะก็ทางอาจารย์สุรพงศ์แล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เลยลองดับไฟทั้งห้องใช่ไหมคะลองดับไฟทั้งห้องนะคะแล้วพอเราดับไฟแล้วเปิดไฟเราก็จะเห็นแล้วว่าเราสามารถอ่านค่าที่แตกต่างกันได้มากขึ้นนะคะนั้นเราก็สรุปไปว่าเป็นไปได้ว่ามันมีผลข้างเคียงมาจากแสงในห้องเองนะคะเพราะเรากำลังทดลองว่าถ้าดับไฟคือมืดแล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วพอเปิดไฟส่องไฟใช่ไหมคะเราส่องแสงเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เคนก็เลยเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะก็เลยชี้ให้เห็นว่าการทำการทดลองเนี่ยเราต้องคิด วิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถจะดัดแปลงนะคะแล้ว

0: ็สามารถที่จะ ออกแบบนะคะว่าการทดลองเราทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะผลตามที่เราต้องการให้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรที่มีอยู่นะคะสามารถดัดแปลงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าเราสามารถคิดแล้วก็ออกแบบนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจตัวทฤษฎีได้นะคะสำหรับวันนี้ที่จะทำการทดลองกันเนี่ยนะคะเราก็อาจารย์เคนหยิบเรื่องมาก็คือเรื่องไททเรชันนะคะเราก็ทรงทราบดีแล้วว่าระดับของมัธยมนะคะเราก็จะมีเรื่องของการไททเรชันอยู่ด้วยในหลักสูตรนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่ทำเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณน้อยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ก็คือจะมีของเสียน้อยสุดท้ายแล้วทิ้งน้อยนะคะก็คือลดปริมาณของเสียในเอกสารที่แจกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล่มนะคะเล่มของหนังสือที่แจกให้กับเอกสารที่แจกในวันนี้นะคะก็จะเห็นมีเรื่องของการคำนวณนะคะแต่เราคิดว่าคงจะไม่ใช้เวลากับเรื่องการคำนวณมากนักนะคะ เราอยากจะให้มีการถามตอบมากๆนะคะอยากจะคุยลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคงอ่านได้จากในตัวเล่มนะคะโอเค Ken please
1: All right so we'll turn to the PowerPoint presentation now and I will startThe way I have each time, and to put up just briefly the 12 principles of green chemistry. Again, I don't ever expect people to memorize these, and if I did, I probably would not put the slide up each time. But this is just to remind us of the 12 principles, and I will never ask you, tell me what principle 7 is. We will always clue into these listed principles.
0: ค่ะทุกครั้งก็ก่อนจะเริ่มการทดลองนะคะก็อยากจะ เตือนนะคะหรือว่าแนะนำอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการนี้ก็จะมี12ข้อนะคะเข้าใจว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนคงจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องจำได้แต่คิดว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็คงจำโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะ อย่าลืมว่ามีภาษาไทยนะคะขอเข้ามาทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เลยนะคะโอเคเคน please okay.
1: So before we start with this week's experiments, I wanted to come back to one of last week's experiments, the cementation, or 2 weeks ago, the cementation experiment where we took a zinc pellet and watched the color disappear from a copper sulfate solution. And this was one I thought afterward that maybe we had not been impressed with the experiment and whether it worked or not. And I wanted to show you that when we set it up here, Jack and I just...every now and then remembered to look at our solution and compared the color to our standard solutions and wrote down the approximate concentration and the time at which we were looking. You can see the data we recorded on the chart. And I was thinking it didn't work very well either until I sat down at the computer and plotted the data. And there you can see the concentration versus time at the top decreases non-linearly as it should.And when we plotted the logarithm of the concentration compared to the initial concentration versus time, we really got a nice straight line. So I just wanted you to see that at least for us here in Eugene, the experiment worked very well.
2: ที่เป็นเกี่ยวกับการไตรเตรดอาจารย์คงจะจำได้ที่เป็นแบบซิงค์ผงซิงค์อ่ะนะคะกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีสารละลายมาเรียงเป็นสแตนดาร์ดที่ความเข้มข้นต่างๆกันอ่ะนะคะแล้วก็จะพบว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสีของคอปเปอร์2บวกเนี่ยก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าทำปฏิกิริยากับผงซิงค์ที่เราใส่ลงไปนะคะอันนี้เขามาทบทวนให้ดูอีกนิดนึงเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสอนแต่การทดลองเท่านั้นยังไม่ได้แสดงผลนะคะกราฟด้านบนน่ะนะคะเป็นพล็อตระหว่างความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ที่ค่อยๆจางลงอันนี้ก็ดูได้เทียบได้จากสแตนดาร์ดที่อาจารย์คงจะจำได้ที่มีหลายๆหลอดมาวางเปรียบเทียบกันอยู่นะคะที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดของเรานะคะส่วนแกน x เนี่ยจะเป็นเวลาที่เปลี่ยนที่เมื่อเวลาสารจางลงไปอาจารย์ก็ไปดูเทียบกับสารมาตรฐานว่าความเข้มข้นของเราอยู่ประมาณเท่า

0: แล้วตรงนั้นน่ะนะคะก็จะพลอตออกมาได้เป็นดังแถวที่2ตามตารางนะคะเอาค่าเวลาเป็นนาทีกับความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตที่เห็นว่าสีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอามาพลอตก็ได้กราฟด้านบนนะคะจะเห็นว่ากราฟด้านบนเนี่ยเส้นมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้เป็นลีเนียแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาเปลี่ยนเป็นค่าใส่ค่าล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปนะคะเป็นความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆกันหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นแล้วก็เทคล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปก็จะพบว่าค่าที่ได้เมื่อนำมาพลอตเปลี่ยนแกน y ไปนะคะเปลี่ยนความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นล็อกฐานธรรมชาติตามความเข้มข้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของปฏิกิริยานี้นะคะเป็นค่าทางไคเนติกที่ต้องไปคำนวณต่อไปว่าเป็นชนิดที่เป็น first order หรือว่า zero order นะคะค่ะ
1: Thank you Ajahn Dungarwal All right so for our first experiment todayWe're going to analyze an aspirin tablet, a commercial painkiller. The active ingredient in aspirin, of course, is acetyl salicylic acid. It is an acid, and so we're going to use a simple acid-base titration to determine how much acetyl salicylic acid is in this commercial aspirin tablet. And in carrying out this experiment, we will be exploring a number of chemical concepts that are importantin teaching high school chemistry, including acid and base chemistry, the practice of titration, volumetric analysis to some extent, and you may see some other connections here as well, including things like stoichiometry and simple chemical calculations.
2: ค่ะ วันนี้การทดลองนะคะก็จะเป็นการหาปริมาณของ acetyl salicylic acid นะคะในแอสไพรินเราก็รู้จักยาแอสไพรินนะคะเป็นยาแก้ปวดนะที่เรารับประทานกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวเรียกว่าตัวยานะคะตัวยาที่สำคัญก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะเราก็สามารถที่จะหาดูได้ว่าคิดวิเคราะห์ออกมานะคะว่ามีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยค่ะอยู่ในเม็ดยานะคะหรือยาแอสไพรินเนี่ยเท่าไหร่ได้นะคะโดยการทำไททรชันนะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นแอซิดนะคะเราก็จะไททรตกับเบสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะได้ทำการทดลองกันก็คือเป็นการไททรตระหว่างกรดกับเบสนั่นเองนะคะแล้วจากผลที่ได้เราก็สามารถจะมาคำนวณหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดได้นะคะงั้นการทดลองนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ในการอธิบายนะคะหลักการทางด้านเคมีได้หลายๆเรื่องนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคมีของกรดกับเบสนะคะได้พูดสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไททรชันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ในแง่ของด้านปริมาณได้ด้วยปริมาตรนะคะโวลูมเป็นปริมาตรได้ด้วยงั้นก็จะมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการทดลองนี้ค่ะโอเคเคน
1: Okay. A little background, and I always, when I teach, include background information because I think it makes the subject more interesting for my students. Aspirin comes from salicylic acid, and salicylic acid was originally found in the bark of the tree. Picture of that is shown here. Several hundred years ago, that was discovered.Commercial aspirin, as we've already said, contains a derivative of salicylic acid, acetyl salicylic acid. And the tablet contains things other than acetyl salicylic acid. There are things that are called binders or fillers that make it possible for for the tablet to hold together in a form that can be put in a bottle and stored on a shelf. And those fillers, we have a question in the packet asking your students to explore, but they will find that the filler can be things like cornstarch or cellulose or sometimes some other materials as well.
2: ค่ะก็ก่อนจะทำการทดลองนะคะหรือว่าไม่ว่าพวกเราจะสอนนักเรียนหรือว่านิสิตของเราเนี่ยเราก็มักจะพยายามชี้ให้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาตินะคะสำหรับยาแอสไพรินเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะได้จากต้น

0: ต้นไม้เลยนะคะแอสไพรินนี่ที่เรามีกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราบอกมาจากซาลิซิลิกแอซิดคือกรดนะคะมาจากกรดซาลิซิลิกแอซิดนะคะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ได้จากต้นไม้เลยนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะวิลโลว์ทรีเข้าใจว่าเป็นต้นไทรนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นต้นไทรคือได้จากเปลือกของต้นนะคะเอาเปลือกของต้นมาเนี่ยแล้วก็มาต้มนะคะแล้วเขาก็ดื่มกันอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับของปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะคะก็จะทำเป็นเม็ดยาทีนี้การผสมในเม็ดยาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทั้งเม็ดเป็นแอสไพรินทั้งหมดนะคะเพราะว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะๆเพราะฉะนั้น1เม็ดที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยปนเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเวลาเขาผลิตยาเขาจะตอกเม็ดในที่นี้เขาก็จะใช้อาจจะเป็นพวกแป้งนะอาจจะเป็นแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกมีเซลลูโลสนะคะเรียกว่าเป็นตัวเติมเข้าไปนะคะผสมเข้าไปใน1เม็ดที่เราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงยาเราก็จะบอกว่ามีตัวยาอยู่กี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ซาลิซิลิกแอซิดทั้งหมดนะคะก็จะมีอย่างอื่นปนด้วยนะคะที่สำหรับวันนี้เราก็จะมาหาดูว่ามีปริมาณของตัวอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะOkay, Ken.
1: All right. The chemistry here is very simple acid and base chemistry, but I thought for completeness we would look at the structures, and you can decide for yourself if you find these interesting, if your students would find them interesting, or if it's just information that you have for yourself. So the top reaction shows the structure of acetyl salicylic acid, and you see when we treat it with sodium hydroxide, we remove the acidic.Hydrogen from the top right corner of the molecule to make the carboxylate salt. And the indicator we'll use for the titration is phenolphthalein. And I thought it would be interesting, I know it was for me to remind myself of the structure of phenolphthalein. You can see there at the bottom what phenolphthalein looks like in acidic solution when it is colorless, and then how the molecule unwraps when it is treated with sodium hydroxide.To generate the molecule at the bottom right, which has a pink color. And so that's how phenolphthalein works to demonstrate to us when the pH of the solution has gone to the basic side.
0: ค่ะในสไลด์นี้นะคะดูแล้วเดี๋ยวตกใจจะเป็นโครงสร้างทางเคมีนะคะที่เราเรียกที่เราพูดถึงบอกว่ามีอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรือบางทีเขาจะเรียกสั้นๆเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะคะจริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นตามภาพอะจะดูเหมือนกับยุ่งยากหน่อยนะตรงตัวใหญ่ๆนี่คือเบนซีนริงนั่นเองนะคะแต่เราเขียนให้เห็นว่าเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนมันก็เลยดูเหมือนกับมันซับซ้อนนะคะตัวทางด้านซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนตัวนั้นก็คืออะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดที่ว่าเป็นตัวยานะคะเราบอกว่าวันนี้เราจะหาปริมาณของซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรืออะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดโดยการไทเทรตทีเนื่องจากนี่เป็นแอซิดคือเป็นกรดใช่ไหมคะเราก็จะไทเทรตกับเบสซึ่งเบสในวันนี้เราจะใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนื่องจากมันเป็นเบสมันก็จะไปทำปฏิกิริยาตรงส่วนที่เป็นกรดหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดก็คือข้างบนนะคะของตัวโครงสร้างนะคะ C double bond OOH นั่นนะคะก็ทำปฏิกิริยาตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าทางโครงสร้างทางด้านขวามือบนของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น O ลบ Na บวกเห็นไหมคะนะคะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหมดสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ในที่นี้เราใช้ฟีนอฟทาลีนนะคะเข้าใจว่าคุณครูและนักเรียนก็เคยเห็นกันแล้วเคยใช้กันบ่อยๆนะถ้าที่เราหยดไปปุ๊บเนี่ยถ้าในสารละลายเรามีฤทธิ์เป็นกรดมันก็จะไม่มีสีพอเรา pH มันเปลี่ยนไปนะคะพอเริ่มเป็นเบสปุ๊บมันก็จะให้สีชมพูนะคะตัวที่ไม่มีสีก็คือโครงสร้างทางด้านซ้ายมือล่างนะคะตัวนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือล่างพอทำปฏิกิริยากับเบสไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปเห็นไหมคะตรงด้านโครงสร้างนะคะด้านมุมบนโครงสร้างของรูปล่างซ้ายมือนะคะ OH ตรงนั้นจะกลายเป็น O ลบเป็น A บวกนะคะแล้วก็หมู่ที่ดูยุ่งๆข้างล่างที่เป็นซีบอนด์ OO แล้วเกาะกับตัวอื่นนะคะก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดการแตกออกมาแล้วก็เป็น COO ลบ NAB

0: นะคะซึ่งตัวนี้จะมีสีชมพูตัวนี้มีสีชมพูเพราะฉะนั้นเวลาเราไททเรตเนี่ยถ้าตอนที่ในสารละลายของเรายังเป็นกรดอยู่มันก็จะไม่มีสีจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ทำให้มันมี pH เริ่มเป็นเบสปุ๊บเนี่ยจะให้สีชมพูเลยนั่นก็คือจุดยุติที่เราจะหยุดการไททเรตนะคะOkay, Ken, it's quite long because I'm talking about the structure and how yeah. it changed structure to sodium salt.
1: That's good. We were talking about how we needed more organic chemistry. This was a good opportunity. This slide I put in for completeness, but I hope that this has already been done. If it hasn't, I don't think we'll have time for this to happen today.But to prepare for the laboratory, I put in red the most important things. We're going to grind up an aspirin tablet and dissolve what will dissolve in ethanol and water. The binder and filler will not dissolve, of course. The two most important things in this preparation, and I hope they happened when this was done for you, was to weigh the aspirin tablet first, then grind it up to a powder,and transfer that powder to the volumetric flask. But here it was very important to weigh to find out how much of the powder was transferred. Since when you grind in the mortar and pestle, some of the aspirin will be difficult to recover. And so you probably did not quantitatively transfer the entire aspirin tablet content to the flask. So I hope that was done. If it wasn't, then we'll show you how the numbers work. And when you try this,Later, again, you can be more careful with it. We then add water and ethanol, swirl to get as much to dissolve as we can, then dilute up to the mark in the volumetric flask to a total of 100 milliliters with water. The procedure in the packet says that if you can filter, it's a good idea to help remove the binder. We decided we didn't want to bother with that, so we did not filter, and we simply made the solution. I don't know if you can see it.And then we just let it stand quietly, and I'll try not to shake it up now. And the filler and binder have simply deposited on the bottom of the flask. And when we take our sample away from there, there won't be any trouble with that filler or binder getting in the way. Okay? Again, I hope that has already been done.
2: ค่ะ อันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมสารละลายนะคะ ตอนแรกเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเราจะวิเคราะห์ยาแอสพรินน่ะนะคะทีนี้เราต้องละลายก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยไตรเตรตก็คงจะลำบากนะคะแบ่งเป็นเม็ดก็ยุ่งยากในการที่จะมาตัดปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะต้องเตรียมสารที่เราเตรียมเนี่ยอาจารย์ก็นำยามาเม็ดหนึ่งที่ต้องการจะตรวจสอบนะคะนำมาบดนะคะด้านขวาเป็นรูปกล่องที่เขาใช้บดพออาจารย์บดเสร็จขั้นแรกเนี่ยก่อนบดอาจารย์จะชั่งน้ำหนักไว้ก่อนบดเนี่ยเท่าไหร่พอหลังจากบดแล้วเนี่ยพอบดเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายพยายามค่ะชั่งหลังเดี๋ยวนะคะพอบดเสร็จนะคะอาจารย์ก็ชั่งอีกทีนึงว่าหลังจากบดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็พยายามเทผงแอสพรินที่บดแล้วเนี่ยค่ะลงในวอลูเมตริกฟลาสทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าหลังจากถ่ายลงแล้วเนี่ยอาจารย์จะชั่งอีกทีก็ได้ว่ากระดาษที่เราทำการถ่ายโอนเนี่ยน้ำหนักมันเสียไปเท่าไหร่ที่อยู่ในฟลาสจริงๆเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้ปริมาณในการคำนวณที่ถูกต้องมากที่สุดปริมาณที่คำนวณได้นะคะพอนำผงแอสพรินที่บดแล้วเนี่ยใส่ลงไปในฟลาสแล้วเนี่ยนะคะก็เติมเอทานอลไปประมาณ20มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำ deionized water ไปอีกประมาณ20มิลลิลิตรแล้วก็ทำการ swirl คือหมายความว่าคนเขย่าให้มันเข้ากันนะคะพอเขย่าให้เข้ากันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะละลายยากนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ใส่เอทานอลไปละ20ใส่น้ำไปแล้ว20เป็น40ยังมีปริมาตรที่เหลือเพราะว่าอันนี้เราใช้วอลูเมตริกฟลาสขนาด100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็เติมน้ำ DI water เนี่ยค่ะไปถึงขีดวัดปริมาตรของเขาให้ได้100นะคะพอถึงขีดวัดปริมาตรเสร็จอาจารย์ก็ลองเขย่าดูอีกทีนิดนึงดูซิว่ายาแอสพิรินที่อาจารย์เตรียมเนี่ยมันได้ละลายหมดหรือยังยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่ไหมทางโอเรกอนเขาบอกว่าเขาอะยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่บ้างที่ก้นแต่ปรากฏว่าของเมืองไทยอาจจะฟิลเลอร์คนละแบบหรืออะไรอาจจะมีน้อย

0: มากๆอ่ะนะคะมีไม่มากนักนะคะก็ได้เป็นสารที่เราเตรียมที่จะทำการทดสอบแล้วค่ะ
1: อันนี้ย้ำก็คือที่สำคัญคือต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเทลงไปในขวดโวลูเมตริกฟลาสก์แล้วเนี่ยตรงส่วนนั้นต้องรู้แน่นอนเมื่อกี้อาจารย์

0: ติดอยู่ตามตัวไอ้โกรงที่เราบดเนี่ยค่ะนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องนะคะนี่เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง4ตำแหน่งเลยอะนะคะที่ถูกต้องอยู่ในโวลูเมตริกฟาสต์นะคะโอเคเคน
1: All right now we're almost ready to start typically here's how we would do a titration using a burette I'm sure you've all done thisSo I won't spend time on this slide except to allow for a moment for translation.
2: ค่ะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทั่วๆไปที่ทำกันตามปกตินะคะที่เป็นมีการเซตเป็นบิวเรตกับสแตนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะพอดีเตรียมมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูตอนทำการทดลองก็ได้นะคะคือบิวเรตก็จะยาวมีปริมาตรระบุนะคะตามโรงเรียนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสแตนแล้วเวลาไตเตรตเนี่ยก็จะเห็นว่าสารที่ใช้เนี่ยก็จะปริมาณมากด้วยทั้งตัวไตแตรนด้านบนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรณีนี้แล้วก็ตัวทำละลายด้านล่างไม่ใช่ค่ะตัวที่เราจะวิเคราะห์ข้างล่างแอนาไลซ์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในปริมาณมากทั้งคู่ทั้งตัวไตแตรนแล้วก็ทั้งตัวแอนาไลซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะดัดแปลงจากวิธีดั้งเดิมที่ใช้ปริมาณเยอะของสารทั้งสองชนิดเนี่ยมาเป็นปริมาณน้อยๆได้อย่างไรนะคะโอเคเคน please continue
1: okay so the problem we have with using this apparatus is that it uses large volumes just by the nature of it if we use this a simple burette we would probably use 20 to 30 milliliters that is more than we want to use and so our friends in Mexicohave developed a method for doing titration at a much smaller scale using 1 milliliter syringes instead of burettes. And this picture shows the system they have developed. For me, though, it's still a little complicated. And so what Jack's going to use for you today is an even simpler system that you will probably recognize. And that is we'll just take a single 1 milliliter syringe. We will fix onto itA plastic pipette tip so that we get small droplets instead of the big drops that we would get without the tip. And we'll use that as our burette. Now instead of using then 20 milliliters or so of titrating solution, we'll use less than 1 milliliter and we'll generate a lot less waste as a result.
2: ค่ะ สไลด์แผ่นนี้เป็นชนิดที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นวิธีที่ชาวเม็กซิกันคิดขึ้นมาคือมี2ไซริงอยู่แล้วก็มีมาต่อกันตรงกลางที่เป็นทรีเวย์ตรงนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีนี้ก็ลดสารได้มาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีวาล์วนะคะพอถัดมาเนี่ยทาง professor Ken เนี่ยเขาก็คิดวิธีใหม่ก็คือวิธีด้านขวามือที่มีไซริงขนาด1มิลลิลิตรพร้อมกับตัวทิปที่เป็นตัวปลายของไซริงที่ไม่ใช่เข็มนะคะเป็นเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ลดปริมาณหยดได้เนื่องจากว่าถ้าเป็นไซริงอย่างเดียวเนี่ยเวลาหยดเนี่ยก็ยังในปริมาณหยดของอาจารย์ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าหยดผ่านทิปเนี่ยอาจารย์จะควบคุมปริมาณได้ปริมาณที่น้อยลงการเตรตผลการทดลองที่ได้เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มของเรามีกลุ่มทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเจอกันสำหรับชุดที่โชว์อยู่อันนี้นะคะในภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นซิลินสองอันเนี่ยนะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์จอร์จไอแบเนสนะคะอยู่ที่เม็กซิโกนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นซิลินสองอันซิลินที่อยู่ทางด้านแนวยืนนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นสำหรับในไททรีชันเวลาไททรีชแล้วก็กดลงมาใช่ไหมคะมันก็จะหยดมาเรื่อยๆส่วนซิลินที่อยู่ทางด้านแนวนอนเนี่ยนะคะเขียนว่าเป็นfor refillingนะคะคือว่าสำหรับเติมคือเวลาไทเทรตเนี่ยอันนี้เป็นซิลินขนาด1มิลลิถ้าเกิดเราไทเทรตแล้วยังไม่ถึงจุดยุติใช่ไหมคะต้องการสารละลายเพิ่มขึ้นก็จะใช้ทางด้านนี้นะคะฉีดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตรงทรีวาลคือเป็น3ช่องทางเนี่ยเราจะมีสต็อปคอกตรงนั้นหมุนใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการให้สารละลายไหลลงมาเลยหรือว่าต้องการจะเติมเข้าไปในซิลินใหม่นะคะแต่มันก็ต้องฝึกเทคนิคพอสมควรที่จะใช้อันนี้ได้ดีสำหรับวันนี้ที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ซิลินเดียว

0: อันเดียวนะคะที่เมื่อกี้จันทร์นกมลบอกว่าใช้ทิปไอ้ตรงนี้นี่หาซื้อได้เลยนะคะที่ศึกษาพันธุ์ก็คิดว่ามีนะคะนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นพวกร้านที่ขายพวกอุปกรณ์สำหรับทางด้านไมโครไบโอโลจีหรือทางด้านทางเทคนิคทางการแพทย์นี่ก็จะมีนะคะพอเราใช้ปลายแหลมนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้หยดแต่ละหยดเนี่ยเล็กลงแล้วเราก็จะได้ความแม่นยำนี้มากขึ้นนะคะโอเคเคน
1: That was a great explanation. Thank you. The procedure is very simple. We're just going to take a measured sample of our aspirin solution. Procedure calls for 1 milliliter. Jack's going to use 2 milliliters here just because it will be a little bit easier to see on camera. But 1 milliliter is plenty when you're doing it in person. We'll add a little bit of phenolphthalein so we can see the watch for the color change. And then we'll use our 1 milliliter syringe with the pipette tip to titrate with our standard sodium hydroxide solution. And remember to record the starting and finishing volumes, of course.
2: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทำแล้วนะคะขั้นแรกเขาบอกว่าเตรียมสารละลายที่เป็นแอสไพรินที่เตรียมละลายไว้ใน100มิลลิลิตรวอลูเมตริกฟลาสน่ะนะคะฉันก็นำมา1มิลลิลิตรหรือ2มิลลิลิตรก็ได้แต่ต้องทราบปริมาณที่แน่นอนเขาบอกว่าถ้า2มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอาจจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเราเหมาะสมกับ1มิลลิลิตรมากกว่ากันหรือ2มิลลิลิตรมากกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าที่คำนวณได้เนี่ยก็จะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกันนะคะลองทำเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเตรียมปริมาณที่นำมาเนี่ยก็ต้องแม่นยำนะคะว่าจะเป็น1หรือ2ก็ต้องให้เป๊ะๆนะคะอาจารย์จะอาจจะเป็น 1.2 อะไรก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องนำไปคำนวณเป็นเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ปริมาณที่อาจารย์นำมาอาจารย์ต้องทราบที่ถูกต้องแน่นอนนะคะหลังจากเตรียมสารละลายแอสไพรินที่นำมาแล้วเนี่ยนะคะ1มิลลิลิตรหรือ2มิลลิลิตรเนี่ยใส่ฟลาสขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่าสารเนี่ยน้อยมากถ้าฟลาสเมืองไทยอาจจะมีขนาดใหญ่อาจจะใช้ขวดอะไรแทนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีนนะคะลงไปสัก1หยด2หยดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำการไตเตรตอันนี้อาจารย์ต้องเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันมาล่วงหน้าก่อนที่ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์นะคะอันนี้จะต้องชั่งปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทราบแน่นอนนะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณความเข้มข้นตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้อาจารย์อาจจะเป็นสัก4ตำแหน่งก็ได้อันนี้คือประมาณนะคะประมาณ 0.05 แต่ในขณะที่เราเตรียมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เท่านี้เป๊ะๆอาจจะเป็น 0.0421 อะไรประเภทนี้นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ดูปริมาณเริ่มต้นไว้ว่าตรงไซริงของเราเนี่ยมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่แต่ต้องฟิลสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เต็มไซริงนะคะก็ดูปริมาณแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทำการไตเตรตนะคะ
0: ในการไตเตรตก็เหมือนกับปกติวิธีการดั้งเดิมนะคะก็คืออ่านที่บิวเรตใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอ่านที่ซิริงจ์แล้วก็หลังจากไทเทรตแล้วเราก็อ่านอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หักลบกันนั่นก็คือปริมาณที่ใช้ไปถูกไหมคะค่ะโอเคเคน
1: All right now one before we start if your students are like my students they do titrations many times because they forget to write down the numbers that they need to record.And so I put a sample table in here to remind us of everything we need to remember to write down. The weight of the aspirin tablet we started with, the weight of the aspirin that we transferred after we powdered it, the actual concentration of your sodium hydroxide solution if it's not exactly 0.05 molar. And then this table on the bottom left, I gave space for 3 titrations because it's always good to do the experiment more than one time.We're not going to today, though, where you record the volume of sodium hydroxide solution that was used to titrate to the pink endpoint. And then the calculations we'll fill in after we do the experiment, so let's wait on that. But this table, again, just to remind you and your students what information to write down.
2: ค่ะอันนี้เป็นตารางที่ทาง Professor Ken เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเด็กของเขาไม่ทราบจะเหมือนเด็กของเราหรือเปล่าที่บางทีเด็กก็ไตเติดไปโดยที่ลืมจดสิ่งที่ควรจะจดเพื่อที่จะนำไปคำนวณ นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำการทดลองไปจดไปนะคะอาจารย์จะให้นิสิตจะให้นักเรียนเนี่ยจำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาจดทีหลังคงจะไม่ได้นะคะคือทำไปแล้วก็จดไปเลยนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตารางอะค่ะอาจารย์อาจจะไปปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับเด็กเราก็ได้นะคะส่วนด้านตารางด้านขวาเขาบอกว่าเป็นปริมเป็นโมเลกุลาร์เวทของซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือ180 AMU นะคะปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่ใช้ความเข้มข้นที่ใช้อันนี้เขาเว้นไว้เพราะว่าตามที่กล่าวไปเมื่อกี้เขาให้เตรียมปริมาณ 0.05 โมลาร์แต่ที่เราเตรียมจริงเราอาจจะไม่ได้เท่านั้นจริงๆก็ได้นะคะสองค่านี้เป็นค่าที่ได้ก่อนการทดลองนะคะส่วนด้านขวามือคอลัมน์ด้านขวามือเป็นปริมาณน้ำหนักของเม็ดยาที่ใช้นะคะแล้วก็ analyze mass คือปริมาณที่นำมาวิเคราะห์นะคะว่าเรานำมาวิเคราะห์เท่าไหร่นะคะด้านพอลงมาด้านล่างก็จะเป็นผลของการไตเตรตก็อาจจะดูปริมาณเริ่มต้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่หลังจากไตเติดแล้วเท่าไหร่อันนี้จดได้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยให้มาหักลบทีหลังถ้าเราจะหักลบเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวลืมไปละว่าก่อนไตเติดเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะคะก็จดไว้เป็นแต่ละลำดับขั้นเพื่อที่จะนำไปคำนวณในตารางด้านขวาด้านล่างนะคะอันนั้นเป็นปริมาณไตเติดเท่าไหร่ปริมาณอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าให้เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทดลองค่ะ
1: All right so we're ready to begin and I see Joaquin is working already and that's great and I hope they have time to complete their solution they're working before we start I always have the laboratory safety slide I've done something different this time. I've put onto the slide information about what we're working with that we might worry about. This time we've got an aspirin solution in water with a little ethanol. That doesn't really scare me in any regards. And we're working with 0.05 molar sodium hydroxide, which is really not very concentrated. In fact, it's pretty dilute sodium hydroxide. So this is one where, you know, we always teach our students to always wear eye protection and to wear gloves like Jack has, but I'm not going to. Okay. I have my glasses here. I'm not going to use them. I have regular glasses on. And for 0.05 molar sodium hydroxide, I feel safe. Okay. But again, it's up to you as to how you work with your students and if you choose to use eye protection. It's never a bad idea, of course.
2: Okay. สไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่เตือนว่าให้เราระลึกถึงว่าการทำอะไรก็ต้องมีความปลอดภัยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะที่การทดลองในวันนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความอันตรายเนี่ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสารแอสไพรินโซลูชันเนี่ยเราก็ละลายในเอทานอลแล้วก็น้ำในปริมาณที่น้อยอ่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วส่วนสารที่ไตเตรตเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงแค่ 0.05 โมลาร์ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยมากเป็นสารที่เจือจางมากนะคะเขาบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยเขาก็ใส่เพียงแค่แว่นตาแว่นสายตาธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรไม่อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดที่จะใส่เป็นก็อกเกิลในแลบก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเตรียมพร้อมอย่างดีถ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรในกรณีนี้อาจจะแค่คันมือลื่นๆนิดหน่อยอะไรถ้าโดนโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเข้มข้นเท่านี้อ่ะนะคะสารก็รีบไปล้างมือนะคะถ้าโดนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงที่จะทำให้ผิวระคายเคืองมากนะคะแต่ถ้าอย่างจะเตรียมพร้อมอย่างดีอย่างกรณีที่แจ็คที่จะใส่เป็นถุงมือเลยก็จะดีมากนะคะขึ้นกับว่าความอะไรค่ะความระมัดระวังของแต่ละบุคคลอ่ะนะคะเสื้อกลาวก็จะกัน การที่สารจะกระเด็นโดนตัวนะคะการเสื้ออาจารย์จะเปื้อนนะคะถ้าอาจารย์คิดว่าจำเป็นอาจารย์ก็แนะนำให้นักเรียนใส่นะคะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอันตรายมากนะคะ
0: จริงสำหรับนักเรียนนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อกาวอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเสื้อคุณพ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคือประสัยป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะโอเคเคน
1: All right so let's take a break and do laboratory and this is straightforward Jack is going to perform the experiment here for us I'll help if he needs it and if you want to watch and then try the experiment you're welcome

0: welcome to do so if you feel ready, since it is a pretty simple procedure. If you're ready in your labs there to work, as I see Joaquin is, then feel free to work along, and you can just see us on the screen in the background while you're working. Okay. And I will talk as Jack's starting here.
1: เดี๋ยวเราดูเขาทำก่อนแล้วกันนะคะดูก่อน
0: So Jack is measuring out again. We're going to do twice the volume just so it's a little bit easier to see. So he's getting us 2 milliliters of our aspirin solution. Or so. We'll talk about your syringe technique.
2: A is right on the line.
0: And now let me, while you're getting that open, let me show. Is this?
2: That's for phenolphthalein.
0: Oh, okay. You're just getting the phenolphthalein.
2: Yeah.
0: So while he's measuring phenolphthalein, I'm going to see if I can show you. Here's a syringe with the pipette tip on. We found these pipette tips, one of the biochemists had them, I guess.
2: Mm-hmm.
0: And it didn't quite fit. It was a little bit too small for our syringe. So what Jack did was take a piece of sandpaper and just sanded down the tip of the part where the syringe needle attaches just a little bit. And it was enough to get a very tight fit with the pipette tip then.
1: ค่ะอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาจะใช้ตัวปลายแหลมเห็นไหมคะนั่นหาซื้อได้นะคะถ้ามันใส่ไปแล้วมันหลวมเห็นไหมคะเราไม่ใช่เข็มเลยนะคะถอดเข็มมาออกไปเลยแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกทิปเนี่ยแทนนะคะถ้ามันหลวมเมื่อกี้เห็นเขาคือเขาพยายามขัดให้มันฟิตกันพอดีนะคะเราก็คงใช้จะใช้ผ้าฟิล์มพัดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะคือแต่ไงก็ตามคือต้องทำให้มันฟิตกันนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะรั่วนะคะ
3: You probably want to get air bubbles out there for sure, right? Do that, right?
2: Yeah, turn it over.
3: Yeah.
0: So now Jack's getting our sodium hydroxide solution, and you probably all know when you make sodium hydroxide solution, you should keep it closed up because it will react with carbon dioxide and air, and the concentration will change. This, with syringes here, you don't have to do this with a regular burette, but with a syringe, we'll make sure to get the air bubble.
1: ต้องไล่อากาศออกไล่ฟองอากาศออกนะคะ
3: จ
1: ะใช้วิธีหนึ่งก็ได้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็ดูดขึ้นมาใหม่นะคือทำอย่างนี้ตามอย่าให้มีฟองอากาศนะคะอยู่ในซิริงจ
3: ์ Okay, and then you can fill it the rest of the way if you need to.
1: เพราะอะไรเดี๋ยวลองคิดดูนะคะทำไมห้ามมีฟองอากาศอยู่ในซิริงจ
2: ์ Yeah, I'm right there at the one.
1: อาจารย์สุรพงศ์ทำตามเปล่าคะ
0: Yeah, so you're at exactly 1 mL.
2: Yeah.
4: ครับอาจารย์ก็กำลังทำตามอย่าง
1: การนักเรียนทำได้ยังคะ
2: pink color
1: สังเกตที่ไบเกอร์นะคะนี่คือสารละลายของแอสไพรินในน้ำกับเอทานอลแล้วก็เริ่มหยดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปจะเห็นว่าตรงบริเวณที่หยดที่สัมผัสนะคะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็แสดงว่าตรงบริเวณนั้นน่ะนะคะตัวแอสไพรินถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันกลายเป็นเกลือใช่ไหมคะถึงเห็นเป็นสีชมพูแต่พอเราเขย่ามันก็จะมีแอสไพรินที่อยู่ส่วนอื่นๆเข้ามาทำปฏิกิริยามันก็หายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้จนกระทั่งเป็นได้สีชมพูถาวรใช่ไหมคะค่ะจะเห็นว่าถ้าเราใช้ทิปเนี่ยทำให้หยดเนี่ยมันออกมาน้อยทีละน้อยๆนะคะถ้าเราเทียบกับวิธีดั้งเดิมเนี่ย1หยดของซิลิ้นเนี่ยอาจจะเป็น1ส่วน10เท่าของที่เราหยดโดยบิวเรตเลยนะคะก็คือใช้ปริมาณน้อยนั่นเองก็ยังความแม่นยำตรงนี้น่ะน่าจะดีขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีทิปใช่ไหมคะเราไม่มีทิปเราก็หยดจากซิลิ้นเลยหยดมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความแม่นยำนี้ลดลงไปแต่ก็ยังคงใช้ได้นะคะถ้าจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ
2: Oh, going away.
1: อันนี้เราเรียกว่า green chemistry เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราใช้สาร

0: ปริมาณน้อยทําให้เกิดของเสียน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี้รู้สึกพูดไปเหมือนกันก็คือ micro scale chemistry หรือ small scale chemistry นะคะคือใช้สารปริมาณน้อยก็เคยมีคนโต้เถียงกันเหมือนกันนะคะว่าเราเอาเรื่องสารปริมาณน้อยมาให้นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนจะทำได้หรือเพราะว่าหยิบจับตามปกติเนี่ยก็ผิดพลาดอยู่แล้วนะคะเราก็มีการคิดวิเคราะห์กันแล้วก็บอกว่าความจริงแล้วถ้าเราทำ small scale หรือว่า micro scale เนี่ยยิ่งทำให้นิสิตเนี่ยมีทักษะดีขึ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำกับปริมาณน้อยก็มีความระวังมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเราก็คงจะลองทำดูแล้วให้นักเรียนใช้ซิลินแล้วดูซิว่าเขามีความระวังมากขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูมาทางด้านหน้านี่เลยมาลองทำกับอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ So can we gonna start also doing our side here
1: Yes, I think that's great. And Jack's trying his best to.
0: Unfortunately, I think we have only one tip or something like that. So we can compare with tip and without tip. how
1: sure,
0: the experiments come out.
1: I think it's a great idea. Let's try that experiment. We could also, if you had needles, you can do it with the needle. Jorge and I don't like to use the needles with students because we're afraid they'll titrate themselves by injecting themselves, but.But if we're careful, needles are okay too.
0: All right. So because we didn't have the right size of the tip here, so we will try with use needle itself.
1: Sure. Just promise you won't inject yourself.
0: ความจริงที่บอกว่าเขาแนะนำให้ใช้พลาสติกทิปเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขากลัวว่าเข็มฉีดยาจะทิ่มแทงนักเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้มันก็จะออกมาเล็กมากเลยนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวของอาจารย์ดวงกมลเนี่ยจะมีเข็มฉีดยาติดมาปัญหาของอาจารย์ดวงกมลก็คือว่าพยายามหาพลาสติกทิปแล้วแต่มันหาไซส์ขนาดที่ฟิตพอดีไม่ได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ทิปของมือไทยมันหลวมไปมันใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราลองใช้เข็มฉีดยาแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวไปทิ่มแทงเอานะคะ
3: It's still pink in the middle. It's not going away.
0: เชิญคุณครูมาทางนี้เลยค่ะทางข้างหน้านี่เลยค่ะเดี๋ยวกล้องจะจับทางข้างหน้านี่จะมายืนตรงด้านหลังโต๊ะเนี่ยค่ะนะคะเชิญอาจารย์มาเลยค่ะทำมีหลายขวดทำได้เลยค่ะลองไทเทรตดูว่ามันยากในการควบคุมขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปให้นักเรียนทำเราจะได้บอกถูกต้องค่ะ
1: We're getting close. Jack's insisting on not doing what we always do when we titrate, and that is adding too much because we get tired of adding it so slowly.
3: Oh,
4: yeah. That might be it.
3: That looks like it.
4: Yep.
3: That's it.
1: All right.
3: Slightly pink. Look at that.
1: So what's your final?
3: We're down to 2.
0: อาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางนู้นอาจารย์ใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้เนาะแต่ต้องระวังอย่าให้นักเรียนเดี๋ยวโดนทิ่มมือเอานะคะ
2: คือตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินนะครับ
0: ไม่ได้ยินอาจารย์สุรพงษ์เลยค่ะ
1: Now we get to watch them
2: ผมกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินอยู่ครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เริ่มไตเตตครับผม
0: อ๋ออย่างนั้นเราเร็วกว่าแล้วเพราะอาจารย์ดวงกมลเขาเตรียมมาล่วงหน้า
2: ครับผมใกล้เสร็จแล้วครับจังครับ
0: So how is Jack? Jack, is that you finished titration? I could not see.
1: He got it to a very pale pink now. It's as close as we want to get. And for his 2 milliliter sample, it used 0.75 milliliter of our base. We didn't use commercial carefully standardized sodium hydroxide, so our numbers may not be perfect, but they're pretty good. so if you're using 1 milliliter sample, then about half of what it took us, so maybe between 0.3 and 0.4 milliliters of sodium hydroxide solution.
3: Oh, it's still a little pink.
1: Yeah. So while they're working, we'll watch and see if we can give any helpful hints, and maybe we'll work on tier two and see how we did.
3: So this is my aspirin weight too.
1: Okay.
5: 5 mL per liter divided by 2 mL.
1: It's usually when you add the hydroxide, you see a little pink develop right where it hits, and then it goes away when you swirl. I'm not seeing the pink at all, but maybe it's the camera.
0: I think you can see a little bit, isn't it? Is that pink? Yeah.
1: อ
0: าจารย์สุรพงษ์เตรียมปริมาณถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบตั้งแต่เตรียมตัวแอสไพรินนะคะ
3: so 100 milliliters this was 100 yeah
0: okay 1 ลิตรใช่ไหมคะ
5: I'm just messing up. And, all right, so we had 0.75 milliliters. That's 0.05 moles
3: per liter
5: per 1,000 milliliters. That's the concentration, moles per liter, moles per 1,000 milliliters.
2: Right. ในส่วนของแอสไพรินผมเตรียมอย่างนี้นะครับขออนุญาตเราใช้เม็ดยา1เม็ดนะครับบดแล้วก็ชั่งได้ประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในเอทานอล20มิลลิลิตรแล้วก็น้ำอีก20มิลลิลิตรเขย่าแล้วจากนั้นก็เติมลงในขวดวัดปริมาตรเติมน้ำกลั่นจนได้สารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ
5: Yeah and then our sample was 2 milliliters and we actually had 100 so we're able to
0: buy อาจารย์เอามากี่มิลนะคะ
5: Here
2: แล้วก็มาลงในบิ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับ10มิลลิลิตรครับจากนั้นก็ไตเติดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ
0: ต่อจนให้10มิลลิลิตรเลยมันเยอะมันเข้าใจกัน1มิลลิลิตร
2: นะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ10มิลลิลิตรก็ต้องใช้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เติมไอ้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะ
2: ครับครับของอาจารย์ใช้กี่มิลลิลิตรครับ
0: ใช้1มิลลิลิตรค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อ1มิลลิลิตรครับผมเดี๋ยวลอง
0: ก็ต้องหาขวดอาจารย์ใช้ขวดเล็กๆอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์
2: ครับครับ
0: ขวดเล็กๆก็ได
2: ้ครับผม
0: แล้วทางกรุงเทพเราใช้เป็นขวดไวเอลอะค่ะขวดเล็กๆไม่เป็นไรค่ะไตเติดไปแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะขอภาพ close up ทางกรุงเทพเอาขึ้นจอเลยไหมคะอาจารย์นกมลให้ดูของอาจารย์หน่อย
2: ใช้ขวดยาดมใช่ไหมครับ
3: yeah, that was better.
0: อาจารย์ดูไหมคะขวดเล็กนี้เดียวนะคะพอหนึ่งหยดเนี่ยอาจารย์พอจะเห็นสีไหมหนึ่งหยดนี่คือใช้ซิลิงที่มีเข็มฉีดยานะคะก็จะเล็กมากซึ่งตรงนี้ทำให้ความแม่นยำเยอะมากค่ะเดี๋ยวพอจุดปุ๊บก็จะเห็นสี
2: ของอาจารย์ดวงกมลใช้กี่ ml ครับ
0: 1มิลลิลิตรค่ะ
2: 1นะครับ
0: ค่ะใช้ขวดเล็กๆเลยอาจารย์ขวดอะไรก็ได้ขวดธรรมดาเลยอ่ะ
2: ครับครับ
0: Did you see Ken?
3: Oh yeah, they got some nice color going on.
1: Oh good.
0: So use a
1: That's easier to see.
3: Yeah, so uh-huh. Nice and pink. There you go.
1: I wonder if the in Huahin they had the binder was still in there. It was cloudy, I think. If that was making a difference.
0: So Ajahn Dongkamon did is very good because it's very accurate, right? It's very precise comparing to the other one. You see, there's one drop that make a color like that because they didn't use the needle.
1: Oh, that's good. So that was just with the syringe itself making big drops. Yes.
0: Right.
1: So much easier to get to the end point carefully. That's good. That was nice.
0: Right, so I think maybe they have difficulty to find the plastic tip, the plastic tip. So what we could use, you could use just straight needle, huh?
3: Yeah.
1: Yes, I think that's okay as long as people are careful.
0: That's only that they have to be more careful.
1: Right. But yes, syringes like that with the needles are available for everywhere.
0: That's
1: very
0: right,
1: cheap.
0: That's right.
1: Insulin syringes are like that, right?
0: Right.
1: Uh-huh.

0: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเห็นสารละลายของอาจารย์มันค่อนข้างขุ่นมาอาจจะมียังไม่ละเอียดดีหรือว่าการละลายเนี่ยไม่พอจริงเขาทำเขาให้เตรียมทำไว้ค้างคืนของอาจารย์ดวงกมลนี่ออกมาใส่แจ๋วเลยมีทั้งไม่ได้กรองฟิลเลอร์ออกด้วยซ้ำไป
1: ไม่ได้กรองเลยใช่ไหม
0: ครับถ้าจะสอนนักเรียนอาจจะต้องเตรียมสารละลายไว้ให้เลยค้างคืนไว้นะคะจะได้ปริมาณที่แน่นอนของตัวอะซิทิลซาลิซิกแอซิดอยู่ในสารละลายทั้งหมดนะคะ
1: ครับผม
0: All right, Ken, I think everything is going well, so we can continue.
2: Okay, good. We were just working with the numbers that we had here. Oh, and I guess if we're ready to continue, I can show you how we worked with those numbers. Gosh, I wonder if I could actually use our real numbers up here. It's probably asking for trouble. I'm not going to try to edit this, I don't think. Okay. So what I'll do here, and in the interest of time, I think maybe we won't go through the calculations with your own results. I'll tell you that we did our calculation, and it looks like it turned out well. Here's an example. If you were doing a larger scale titration with a 20 milliliter sample of aspirin instead of the 1 milliliter sample that you were working with, these are Jorge Ibanez's numbers, they found they needed 11.2 milliliters of the sodium hydroxide. And so you see, these are simple calculations, but sometimes we confuse ourselves with them. 11.2 milliliters, 0.046 moles per liter, and 20 milliliter sample. So we had, that's supposed to be an equal sign. It is, it looks funny on the screen. 0.0259 moles per liter of our aspirin. And then the rest of the calculations, again, you can work through. It's a very simple calculation. We determined the amount of aspirin that we had in our sample that we titrated. And then in the final line, we know that we actually had 100 milliliters solution prepared from our aspirin, so we can determine how much aspirin was present in that original solution. Again, in this example, we started with 20 milliliter sample, so we just multiplied by 5 to get to the amount in the original 100 milliliter solution.
0: ค่ะอันนี้เกี่ยวกับการคำนวณแล้วนะคะก็ตรงไปตรงมานะเรารู้น้ำหนักเรารู้ปริมาตรนะคะก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงไปอธิบายกันได้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอาผลการทดลองของเขามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองเราได้นะเพราะว่าแอสไพรินที่เขาที่ประเทศเขาผลิตกับที่เราผลิตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคุณครูลองกลับไปคำนวณดูได้นะคะทำตามแบบในภาพนี้ได้เลยนะคะในสไลด์เนี่ยนะคะก็คำนวณเรารู้จำนวนโมลเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาตรนะคะปริมาณของสารเรารู้ปริมาตรไปที่พูดถึงปริมาณของตัวยาถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไปทีนี้เราเทียบเขาโดยตรงไม่ได้เพราะว่าการเตรียมความเข้มข้นของเราก็อาจจะไม่เหมือนของเขาอีกด้วยใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราต้องรู้ที่ความเข้มข้นแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คุณครูไปคำนวณเองแล้วกันนะคะจากตรงนี้

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: ใช่แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ใช่อะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด้วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี้ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีป่ะใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยที
0: ่
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี้
1: พันลี้น่าจะครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: อยากรู้แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำอาจจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี่ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปๆมาๆได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะไม่รู้จะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
0: สวัสดีครับ
3: Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Ploy, and Percet.
0: What?
3: Here in our country,
0: nothing.
1: อะไร
0: เนี่ย

0: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
1: ปักกะอิน You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักกะอิน means and the rest of the other pages
0: โหยอด
2: แค่มิชชั่นแรกนะเนี่ย
3: thrilling
0: เฮ้ย not tell anything อ่ะ not tell anything so you have to find out เองนะ
1: Oh my God!
0: So we wish you the best of luck.
1: We wish you the best of luck. I hope we can finish the three-day stay
3: today and two-night stay here in the Philippines.
1: Yes.
3: And enjoy the most of it.
1: Oh, it will be an exciting day for you today. A lot of challenges, exciting, and you will definitely make it. So good luck to you.
0: Thank you very much.
3: Miss Tata is here with you to guide you. And good luck.
0: I hope so. I will do it.
1: Yes.
0: โอ้โหอาจารย์ไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะนักปักกะอินคืออะไร
2: ภาษาตะกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
0: ้ Education
2: ใช่ Education
0: ก็เป็น
2: ใช่คอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่เขาจะสะกดว่า PULIS
0: police
2: yes
0: police
2: ใช
0: ่ตายแล้ว
2: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
0: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
2: ใช่ภาษาอังกฤษใช่อย่างนี้เราพอเดาได้เนอะเห็นปะ
0: ใช่
2: education
0: อุ้ยอาจารย์เก่งอ่ะ
2: ใช่ไหม

0: our hand only. We have no spoon and fork.
1: Whoa! So the tradition of the Filipino long ago is that we don't use plate. We only use banana leaves, and we eat through our hands.
2: Oh.
1: So that's gonna be your mission: eating with your
2: hands.
1: No spoon, no fork.
2: So my hand is clean enough.
3: I think.
0: And what is that? This is the mixed adobo.
1: Adobo is chicken. Very popular in the Philippines. It's simmered with vinegar and soy sauce. Chicken and pork.
0: Kare-kare,
1: this is seafood. Kare-kare is basically, how do you cook the kare-kare? The seafood, peanut butter, and then the peanuts. And then different kinds of seafood, you cook it with them and it becomes kare-kare. This one goes well with the shrimp paste. This one is the seafood rice. Typical rice, you saute it with garlic and then you add different seafood. This one is sisig. This is very famous. It is made of pig's tail or pig's head.
2: Pig.
1: They chop it thinly. And saute it.
3: Oh.
1: And then they put egg on top. Okay?
3: Okay.
1: Now that you know this,
3: which for? Poi.
2: Huh?
3: God, gin ahan.
2: Huh?
3: Kon Thai, tong phut wa lai na.
2: Kon Thai ya hop?
3: Kon Thai.
2: Chuen rap prathan ahan.
3: Chuen rap prathan ahan. Rap prathan ahan. Khoa hai chan an ahan.
2: Bon appetit.
3: Bon appetit. Enjoy your meal.
2: No. Na thi ni ya.
3: Phasa Tagalog phut wa lai ah.
2: Absurd.
1: Tagalog.
2: Tagalog.
1: Means kain na.
3: Kain na.
2: Kain na.
1: Okay.
2: Kain na.
1: Go. Okay, I will show you.
2: Oh, tata.
3: Oh.
2: Like that.
3: Oh. Like that.
1: Try it.
3: Okay.
1: Okay. Yes, very good.
2: Oh.
4: Okay. Push it with your tongue.
1: Yeah.
3: Good.
1: Tastes better because it's coming from your hands. Very good.
2: My finger is good taste, niya.
1: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig. It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad, you call it lemon, but this one is called calamansi.
2: So, this isn't lemon?
1: No. A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
3: Yeah.
1: But this one, calamansi.
2: Well, sumjit.
3: No.
2: Sumjit.
1: This one, tastes well. Like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisi.
3: Oh.
2: Oh.
3: โอเคเออตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบไทยเหนียวๆทีนี้มันก็เหมือนกรอบๆเหมือนหมูทอดอ่ะใช่เออโอเคเลยเนาะ
2: So so are we done the mission?
1: You think we're done?
2: Not yet.
1: No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission. This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the founder. Okay.
3: Welcome.
2: Chef.
3: Hello. I just cooked this for you. I've been waiting.
2: Wow. Oh. Lei Chong ni ma jak kham wa mu han, right? Lei Chong is pig.
1: The pig. Yes.
3: Yeah, Lei Chong.
2: Khu kha, ma kha.
3: Gamlang
2: kan.
3: Rom duai sai kan.
2: Rom duai kha khu. So this pig will be like a
3: slow,
2: very delicious.
3: Delicious.
2: รู้วิธีการเขาทำนี่คือ
5: น้ำมันเอาออกน้ำมันออกก่อน
2: ใช่
5: น้ำมันหมู
3: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
1: remove the skin a little the burn a skin burn
2: ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
3: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
2: ดิฉันว่าสีน้ำ
3: ตาลใช่ใช่
1: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
3: ่
1: า
3: แล้วคอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
3: If you sell it how much is it
6: that's 5,000
3: 5,000 peso
2: โอ้โหว้าว
6: crispy very crispy
1: like this right
3: ใช่ๆพออย่างเงี้ยเราก็หันลงไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
3: มี
2: ปุ๊กอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: like that
3: แล้วก็แล้วก็แบ่ง
2: like this
3: yes
2: โอเค
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
6: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่ใ
1: ช่ใช
3: ่ใช่กรอบอ่ะกรอบอร่อย
2: จอคอนชเ
3: น
2: ล
3: อืมแล้วก
6: ็
3: ซีซันนิ่งเฮาพลอย
2: ก็ถ้าเป็นเรา
3: ซีซันนิ่งเฮาจะเหมือนมันเจาะหวานเลย we have
7: eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin is very crispy.
6: Yes. If the pig is young, it's tender. The meat is tender. And it's a native pig, and the fat is very thin.
7: You have to put salt before
6: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion. The leeks, the onion leaf, two or three.
7: And take it, and take it. After that, you then, take it about 1 hour.
6: 1 hour, then
7: before you
6: cook.
2: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
3: เป็น the base ของเขาเลย
2: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
3: ใช่คอยเรากินต่อกัน
2: เถอะกินต่อกันดีกว่าค่ะจุดนี้
3: จุดนี้
2: อร่อยมาก I'm very happy with your pig
3: yes,
2: มีอะไรชอบเนอะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศ

ช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย

การที่จะรับชมเรื่องรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ร้านหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไรก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะเนี่ยฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว

0: ขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
3: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวาง

0: แผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: www.radiofreeasia.ch.
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
6: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
6: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
1: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
1: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
7: ไฟรู
6: ้ดูแล
1: แม่ยาย
2: ลายมือ
4: ถือปืน
7: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
1: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่า

0: ันเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
4: ปลิวตามลม
0: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
4: หลีกให้พ้น
0: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้งั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
0: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้มั้ยอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูก

0: มะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
3: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
4: นี่ไง
0: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
3: ตกใจหมดเลย
4: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
0: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
3: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
0: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
3: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
0: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
4: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
3: ลำไย
4: ผิด
0: ส้ม
4: ผิด
2: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
4: ก็นี่ไง
3: ข้าวโพด
4: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
0: ฮิ
1: ตแตงโ
0: มฮิ
1: ตแตงโม
0: เอ้ยถูกแล้ว
3: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
3: ใช่เลยจ้า
4: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอมังคุดเหรอมีเปลือกหนา
4: ๆบอถือ
2: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
4: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
4: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเพลงของทั้งคู
3: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
3: รอด้วยสิที

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับ

0: สนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆ เพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
6: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
7: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ขาดไปคนนึงนี
8: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
9: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
6: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
9: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
7: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
8: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
6: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
8: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
6: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
9: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
7: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
6: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
5: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
6: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
7: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
8: โอ้โหมีขิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
9: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
8: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตรคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
6: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
7: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
8: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
9: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
5: เพื่อนเพื่อนทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
6: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอบพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
7: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
9: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
8: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
10: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
5: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามันเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะต้องทึ่งหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรต์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีอะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
0: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้น

ินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตะซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้

0: ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงเนี้ยมาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ชานแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันทร์ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
2: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
0: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
2: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
0: ในจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนว

0: ราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
1: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
0: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
2: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
0: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต้แดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสารและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทาง

อบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่า

ความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ต่างเดินทางไปถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้วหัวไชเท้าอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราและได้รู้ว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2522ซึ่งได้พัฒนาแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมในพื้นที่แห่งนี้ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ส่วนมะเขือม่วงตั้งใจศึกษาการปลูกพืชคลุมดินและวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังเรียนรู้วิธีแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสเห็ดสนใจฝายชะลอความชุ่มชื้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่กล้วยหอมมีความสุขกับบรรยากาศชายทะเลแต่ก็ไม่ลืมที่จะไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชไร้ไม้ผลภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีส่วนส้มได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนั่นคือหญ้าแฝกซึ่งมีรากที่ยาวแผ่กระจายและแข็งแรงช่วยชอนชัยพังทลายดินดานได้เป็นอย่างดีระหว่างการเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งนั้นเหล่าพืชผักผลไม้ต่างพบว่าหลักการพัฒนาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์สิ่งที่มีในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาดำเนินการพัฒนาอย่างเรียบง่ายและสอดคล้องเหมาะสมหรือที่เรียกว่าทำให้ง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยหลักของความประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงด้วยตนเอง
1: พริกข้าวระหว่างที่คอยเจ้าพวกนั้นกลับมาเรามาช่วยกันพรวนและกลับหน้าดินแถวนี้กันก่อนดีกว่า
0: ระหว่างทำงานอยู่นั้นเกษตรกรข้าวและพริกสังเกตไปเห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแต่ไกลทั้งสามรู้สึกแปลกใจสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ทุกขณะแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมคะคงต้องติดตามกันในต

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตกลงเราเป็นอะไรกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ล่ะสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

0: กำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ขากำลังให้อาหารเสือนี่เสือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันจะกินเราไหมนะ

0: หว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจอ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรครับครู

0: อ๋อนั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1 นกเอี้ยงกับควาย

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะเป็นกลางภาพที่3นกกับหนอน

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: น
1: ี่
0: มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่อง

0: หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกิน1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความ

0: คนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะนะครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นคือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 ตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SGเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึก ผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในท่อพระเนตรโบสถ์เซนจอร์จำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาทงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 น.ส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
0: องค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8 สิงหาคม 2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิตมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57
วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เพียวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marché โซน Eden 1 ถึง 3ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคาราม

วัดทองธรรมชาติวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชศรัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศสิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้

0: ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยทักษะที่สำคัญที่เราจะฝึกให้กับเด็กก็คือทักษะการใช้มือสิ่งที่เราจะให้กับเขาแล้วฝึกให้กับเขาก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดการฉีกการปะเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้ประสานกันสำหรับการฝึกประสาทกล้ามเนื้อตากับมือให้มันสัมพันธ์กันในช่วงนี้สำคัญมากเลยเพราะเด็กกำลังเจริญเติบโตถ้ากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อตาเขาไม่เจริญเติบโตตามอายุด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลในการทำงานต่างๆต่อไปการกระตุ้นให้เด็กอยากทำเนี่ยสำคัญมากในเด็กเล็กเพราะว่าเมื่ออยากทำก็อยากเรียนเมื่ออยากเรียนก็รู้สึกสนุกมีความสุขในการเรียนตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันเนี่ยครูต้องคิดกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรนะที่มันเหมาะกับเด็กในช่วงนี้พอคิดถึงกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเด็กมีทั้งหญิงและชายเราจะไปสอนไอ้ตัดเย็บร้อยเข็มร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยติดกระดุมเงี้ยเด็กผู้ชายจะเบื่อหน่ายอ่ะกิจกรรมที่เหมาะในวัยเขาของเล่นเนี่ยละครูเนี่ยต้องเอาหัวใจของตัวเองอะถอดออกมาเพื่อเป็นหัวใจเด็กว่าถ้าในวัยเนี้ยทำอะไรดีพอทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกนะว่ากระบวนการทำเนี่ยในการปฏิบัติงานต้องเหมาะกับเด็กด้วยไม่ยุ่งยากแล้วก็ต้องมาดูเรื่องเวลาด้วยสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วมันครอบคุมเวลาได้เหมาะสมโอเคเลยเราก็สามารถกำหนดในเรื่องการสอนนี้ได้เขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดในทะเลและยังมีรูปร่างลักษณะทำไมคะนิสัยโอ้ตามถิ่นที่อยู่นะคะสำหรับวิธีการสอนออกทะเลเฮฮาเนี่ยก็แรกที่คิดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้เด็กเขาเนี่ยได้ทำของเล่นได้ตัวเองรู้จักวิธีเล่นแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเป็นกลุ่มด้วยเด็กจะต้องเรียนรู้วิธีการลำดับขั้นตอนในการทำงานต่างๆจนสุดท้ายเด็กก็ต้องรู้วิ

0: ธีการเล่นและเล่นให้ถูกวิธีตลอดจนเรื่องของการเก็บดูแลรักษาของเล่นชิ้นนั้น
1: โอ้เงาต่อไปนี้เป็นรูปร่างของปลาอะไรเอ่ยอ่านเลยลูก

0: ค้อนค่ะ
1: ปลาฉลามหัวค้อนค่ะ
2: มาดูซิว่าใช่ปลาฉลามหัวค้อนจริงไหมฉลามหัวค้อนโอ้โห
3: เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนนำเอารูปภาพที่เป็นปลานะเป็นสัตว์ทะเลนะคะเป็นลักษณะการทายคำถามนอกจากการทายชื่อปลาที่เห็นจากภาพแล้วด้วยเนี่ยเราก็จะสอดแทรกความรู้ไปอีกซึ่งเด็กสนใจมาก
2: ปลาปลากระเป๋ากินได้ไหมคะอยากฟังเรื่องเล่าไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินเนื้อปลาดิบๆแล้วคนญี่ปุ่นก็คิดทำยังไงนะจะกินปลาปักกะเป้าให้ได้การกินปลาปักกะเป้าให้ได้นี่จะต้องกำจัดเส้นหรือบริเวณที่มันมีพิษของปลาปักกะเป้าออกไป
3: เด็กจะมีความรู้ว่าสัตว์ใต้ทะเลนี่นะมันมีอะไรบ้างมันมีสีสันยังไงมันอยู่กันยังไงนะสัตว์บางตัวที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะได้เห็นแล้วถ้าเขามีข้อสงสัยเขาก็ยังสามารถถามครูผู้สอนด้วยเป็นการเชื่อมโยงมากเลย

0: เรียนสังเกตดูนะคะว่าปลามีรูปร่างต่างๆกันเหมือนที่เขาบอกไว้แล้วก็อยู่ที่ถิ่นที่อยู่แล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างกันตลอดระยะเวลาที่เขาได้ดูเนี่ยมันซึมซาบเข้ามาในตัวเด็กเลยโดยอัตโนมัติเราให้ดูทะเลวันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะบอกเด็กว่าเราจะมาออกแบบปลานะแล้วปลาอันเนี้ยเราก็จะมาเป็นเกมเป็นของเล่นสนุกสนุกและไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนักเรียนได้ดูภาพใต้ทะเลธรรมชาติในทะเลไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาจินตนาการว่าในใต้ทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างนะแล้วก็เราก็มาออกแบบกันนะคะว่าในทะเลนั้นมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะแล้วก็เหยื่อนะคะเป็นการตกปลาขั้นต่อไปขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะนักเรียนดูว่าขนาดของปลาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปส่วนหนึ่งที่เราต้องทำเป็นอะไรคะเหยื่อเหยื่อเล็กไปดีไหมคะไม่สวยค่ะปลาเล็กไปดีไหมคะไม่สวย
1: การออกแบบตัวปลาและตัวเหยื่อนี่ต้องกำหนดขนาดนี่การกำหนดขนาดให้มันบาลานซ์กันหรือให้มีขนาดที่พอเหมาะเนี่ยเมื่อแจกกระดาษแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เนี่ยไม่มีปลาตัวใหญ่เกินไปไม่มีปลาตัวเล็กเกินไปแต่ปลาตัวเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะพบได้เพราะเด็กบางคนก็ชอบอะไรเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำตรงส่วนนี้ให้เข้าใจว่าไม่ใหญ่เกินไปนะไม่เล็กเกินไปนะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเล่นไม่สนุกใหญ่เกินไปนะเล็กเกินไปเป็นไงขาดเร็ว
0: นักเรียนขาเวลาทำไปแล้วรู้สึกว่ากระดาษด้านหนึ่งมันไม่ดีแล้วให้กลับไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะลูกต้องกลับไปทำอีกด้านหนึ่งเพราะลบแล้วบางทีมันจะทำไมคะขาดไงลูก

เด็กเล็กเนี่ยบางทีการวาดอะไรน้ำหนักมืออะไรมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วขนาดด้วยงั้นเนี่ยการใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในช่วยเนี่ยก็จะดีมากแต่ถ้าเราไปกำหนดเขาว่าประมาณกี่เซนเลยกี่นิ้วเนี่ยเด็กเล็กยังไม่ได้เรียนการวัดที่เป็นมาตรฐานเราก็คิดว่าตรงจุดนี้สำคัญเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดนี้ก็ดูแล้วคิดครูก็คิดแล้วก็นิ้วโป้งง่ายแล้วทุกคนมีครูก็ไม่ต้องมาเตรียมวัสดุ

0: หรือแบบให้ในช่วงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเขาควรจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าตอนที่เขาอยู่ระดับอนุบาลและระดับป.1แล้วทำได้ไหมลูกทำได้ไหมดีมากเลยแบ่งอย่างนั้นนะอ่ะครูช่วยตั้งให้หนูนิ้วผอมจังสวยขึ้นไหมสวยขึ้นใช่ไหมเนี่ย
1: สวยขึ้น
0: หนูทำงานได้ทันตามเวลานี่นะแม่ดีใจแน่ๆเลยเก่งมากเลยในการออกแบบปานเนี่ยเด็กต้องใช้ทักษะอะไรมาบ้างทักษะกล้ามเนื้อมือตาแล้วก็ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการเรียนวิชาศิลปะมันจะมีเรื่องการระบายสีการออกแบบเหมือนกันคล้ายๆกับวิชาการงานอาชีพเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องสัตว์ต่างๆเด็กก็ประมวลภาพแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาในเรื่องของการออกแบบโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ชี้แนะ
2: ชยานนท์เพิ่มนิดนึงหนอนเล็กไปหนอนเล็กไปหนอนขาดเลยเนี่ยออกมางี้เลยอ่ะระบายสีเก่งมากโค้งไปตามนั้นน่ะดีมาก
0: เขาจะได้ทักษะหลายอย่างไปทักษะแรกที่ได้เลยเนี่ยคะก็คือทักษะในเรื่องของการใช้มือกับตามือกับตาให้ประสานกันเขาจะต้องมีทักษะกระบวนการทำงานว่าเอ๊ะเราจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร่ดีนะห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ดีนะถึงจะได้ตัวปลาที่สวยงามการคาดคะเนและขนาดของปลารู้จักว่าในตัวเนี่ยก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอันนี้ได้อีก
2: ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเจาะรูกระดาษทั้งตัวสัตว์และเหยื่อการที่เราระบายสีวงกลมให้ทึบเนี่ยจะทำให้เรามีตำแหน่งในการเจาะวางมือทั้งสองบนโต๊ะเสร็จแล้วทำไมคะกะระยะให้รูที่เจาะกระดาษตรงกับวงกลมทึบที่วาดไว้พอกดลงไปมันก็จะเกิดอะไรคะรู
0: การเจาะเนี่ยเด็กก็เริ่มมาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอ๋อมีวิธีเจาะอย่างนี้ด้วยนะถ้าเราเอาดินสอไปเจาะเนี่ยมันก็จะขาดนะแต่ถ้าเจาะอย่างเงี้ยเรามีเครื่องมือเจาะเนี่ยเราจะเจาะยังไงให้ได้รูที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการกำหนดจุดกลางยังไงให้เด็กเขาเห็นชัดเจนแล้วก็เด็กเขาก็สามารถทำได
2: ้เจาะเลยอีกอันนึงอ่ะตัวหนอนละลูกตัวหนอนเจาะเองทำได้ไหมคะโอ้ขาดปลาโอ้เก่งมากเลยปลา
0: อันต่อไปก็คือการร้อยเชือกอันนี้จะได้มากเลยหนึ่งคุณต้องมีสมาธินะคุณจะจับเชือกยังไงถึงจะร้อยเข้าไปในรูนั้นแล้วจับร้อยเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการผูกเงื่อนเด็กเรียนรู้เรื่องเงื่อน

0: ื่อเด็กทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาสู่กระบวนการเล่นเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาแต่เล่นหลายๆคนจะเล่นยังไงให้มันสนุกเนี่ยสำคัญมากคือคงต้องอธิบายทำความเข้าใจข้อตกลงกันเล่นยังไงแล้วก็จัดกลุ่มเล่น
1: ถือไว้คู่ที่3นนถือไว้คู่ที่4ต้นกล้าฟังเสียงสัญญาณนะคะพอครูนับ1ถึง3ปุ๊บตกได้เลยคู่จะต้องเอาหมายเลขขึ้นมารวมกันจากตัวสัตว์ทะเลนี้ใครรวมได้เร็วเท่าไหร่และถูกต้องก็จะได้คะแนนไป1 2 3
0: ในการเล่นเนี่ยตัวอย่างสื่อของเราเนี่ยเราจะกำหนดตัวเลขเอาไว้เด็กๆจะต้องเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็คิดให้ถูกต้องว่าจำนวนรวมเท่าไหร่นี้กลุ่มที่ทำได้ตามเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาแล้วสามารถคิดคำนวณได้ถูกต้องกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ
1: 5บวก3เท่าไหร่คะ3บวก1เท่าเท่าไหร่คะ
2: 4
1: เก่งมากคู่บัดดี้ที่ได้รางวัลที่1เลยก็คือคู่ของต้นกล้ากับวรดอนตบมือให้ด้วยค่ะ
0: ประโยชน์ที่เด็กจะได้จากกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนนะที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งจะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงโตอย่างที่เรียนในตอนต้นให้ทราบแล้วว่าอย่างที่ทักษะการตัดการปะการออกแบบกระบายสีพวกนี้เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรเงี้ยก็ได้ทักษะชุดนี้ไปใช้ต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งทักษะพวกนี้มันไม่สามารถจะเกิดได้ภายในวัน2วันมันต้องสะสมมาตั้งแต่ช่วงเล็กๆจนโตไปแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นเขาก็สามารถทำชิ้นงานหรือทำงานที่ยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ

0: ื่อว่าคนบนโลกนี้ชอบทานขนมกันทุกคนแต่ทำไมขนมไทยจึงเป็นขนมที่ถูกลืมอาจเป็นเพราะขนมไทยถูกมองว่าโบราณและไม่น่าสนใจวันนี้รายการครูพบกูรูขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนมไทยให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทยอย่างคุณอรุณีศรีราชประธานกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลที่2มาเป็นกูรูประจำสัปดาห์นี้
1: ปกตินะคะที่บ้านคุณแม่แล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบทำขนมเพราะว่ามีลูกมากนะคะก็มักจะทำขนมทานเองค่ะขนมเก่าๆโบราณหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นในปัจจุบันนะคะก็เลยมีความคิดอยากจะทำขนมชนิดนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากที่เราได้เที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติทุกปีก็จะมีอาจารย์จากวิทยาลัยในกรุงเทพมาสาธิตขนมไทยในวันคดีซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะคะเราก็จะเคยเห็นในงานค่ะก็ทำให้อยากเรียนรู้แล้วก็ฝึกทดลองทำถามผู้รู้หลายท่านนะคะถึงการทำถึงประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้รักในเรื่องของขนมไทยมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวันคดีขึ้นเมื่อปี2545ค่ะก็ประสบความสำเร็จค่ะเราก็นำกลุ่มของเราออกสาธิตในงานนะคะทุกปีและส่วนตัวคุณครูเองก็ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะนักเรียนประถมมัธยมเนี่ยนะคะสิ่งที่ภูมิใจก็คือรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะเขาจะมีการจัดประกวดทุกปีในงานเฉลิมพระเกียรติค่ะ
2: ก็จะสอนในส่วนในเรื่องของทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยสถานที่มันไม่เอื้อมหน่วยต่อการปฏิบัติและคาบเวลาเรียนเนี่ยมันไม่เพียงพอกับอาหารแต่ละชนิดที่เราจะทำ
3: บางวิชาหรือบางงานเนี่ยก็จะไม่ได้ให้เด็กลงปฏิบัติจริงเพราะว่าการสอนเหมือนวิธีการสอนทำสลัดเนี่ยคือเราไม่สามารถให้เด็กทำได้จริงเพราะว่า1การเตรียมขั้นตอนมันเยอะลักษณะการเรียนแบบวิธีทำมากกว่าคือแบบชี้แจงเอาอะไรเงี้ยค่ะ
4: ทีนี้ว่าขนมไทยๆเนี่ยเด็กแทบจะไม่รู้จักเลยนะคะแม้แต่คุณครูเองบางครั้งขนมบางอย่างที่เป็นขนมที่สมัยดั้งเดิมเลยเนี่ยบางครั้งครูเองก็ยังไม่รู้จักนะคะจริงๆครูก็อยากจะหาผู้รู้มาถ่ายทอดให้ครูเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้เด็กต่อนะคะว่าขนมไทยเนี่ยการกรรมวิธีการ

0: การทำนี่ไม่ยากอย่างที่คิด
1: ถ้าเรามีกูรูดีๆแนะนำในการทำขนมโดยที่แบบว่าสามารถทำให้เด็กดึงดูดความสนใจเด็กอะค่ะได้มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการทำไม่มากอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีเหมือนกัน
2: ค่ะคุณครูมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับการทำขนมไทยบ้างไหมคะ
3: ค่ะในเรื่องของเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าในคาบนึงเนี่ยนะคะเราใช้เวลาแค่50นาทีนะคะอาจารย์ทีนี้ว่า เวลามันน้อยแล้วทีนี้ขนมไทยเนี่ยต้องใช้เวลาขั้นตอนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ
2: อย่างนั้นเราลองมาทำขนมรังไรหรือเรไรนะคะคุณครูเคยได้ยินขนมชนิดนี้ไหมคะ
4: เคยได้ยินชื่อค่ะ
2: เคยได้ยินชื่อนะคะเป็นขนมทรานที่เขาไม่โบราณธรรมดานะเขาจะเป็นขนมไทยที่มีชื่ออยู่ในบทพระราชนิพนธ์ด้วยของล้นเกล้ารัชกาลที่สองรังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังรวงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังค่ะท่านสื่อความหมายว่าเหมือนนกตัวเล็กๆยังขยันสร้างรังรวงนะคะแล้วขนมไทยชนิดนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนผสมเขาก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมแล้วโบราณเนี่ยเขาจะใช้กะลามะพร้าวที่เราเอาเนื้อมะพร้าวไปทำอาหารแล้วก็จะนำกะลานั้นมาขัดให้เลี่ยมเลยแล้วก็เจาะรูเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีตอไม้สะอาดอยู่ตอหนึ่งแล้วก็กดตัวขนมก็จะขึ้นมาซึ่งน่ารักมากนะคะในปัจจุบันนี้ก็จะมีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อว่าให้ง่ายให้ง่ายสะดวกต่อคนรุ่นใหม่สีสันเขาก็จะใช้ธรรมชาติหมดขนมรังไรนี่เขาจะมีสีสันสวยงามมากสีอ่อนๆนะคะก็จะมีสีชมพูที่เราก็นำดอกไม้ในพื้นบ้านของเราเช่นดอกกุหลาบมอญนะคะดอกเฟื่องฟ้าเราก็นำมาทำส่วนผสมกับน้ำอุ่นสีก็จะได้ออกมาเป็นสีอ่อนนะพอเราทำสีเตรียมไว้แล้วนะคะทำสีไว้แล้วเราก็จะเริ่มทำน้ำกะทินี่เป็นส่วนผสมขั้นตอนสุดท้ายที่จะอร่อยมากก็คือน้ำกะทินี่แหละอันนี้เราก็ใส่หัวกะทินะคะตามด้วยน้ำตาลใส่เกลือนะคะก็อย่าให้เขาแตกมันนะคะอย่าให้เขาแตกมันส่วนผสมขนมรังไรแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้า2ถ้วยนะคะแป้งมันครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะคะประมาณ1ช้อนแล้วก็หางกะทิ1ถ้วยนะคะหางกะทิ1ถ้วยน้ำสะอาด2ถ้วยน้ำสะอาดนี้เราลอยน้ำดอกมะลิไว้สัก1คืนนะคะเราก็ละลายแป้งให้ส่วนผสมนี่เข้ากัน

0: พอเราผสมแป้งเสร็จนะคะแล้วก็มานวดให้เนียนเวลาเรานวดนะคะเราก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยนวดนะคะเนื้อแป้งจะเนียนเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็ช่วยกันแบ่งแป้งที่เรานวดแล้วเนี่ยนะคะให้เป็นก้อนกลมแล้วก็จะมีพิมพ์ไม้ชนิดนี้ค่ะเราก็จะใส่สีขาวก่อนก็จะมีบล็อกนะคะแล้วเราก็กดลงมานะคะนะคะแล้วเราก็ตะล่อมให้เขาเป็นรังน้ำเดือดอย่างนี้นะคะถึงจะนึ่งขนมได้ดีนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปมากๆใบเตยนี่ทำให้มีความหอมนะคะเราก็ขนมมานึ่งได้เลยค่ะน้ำเดือดก็ประมาณ 3-5 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ขนมไปมากน้อยเท่าไหร่นะคะขนมชนิดนี้นะคะเราไม่ทานในขณะที่ขนมยังร้อนอยู่นะค่ะเราต้องรอให้เขาเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดฝอยเนื้อโรยนะคะแล้วก็ตามด้วยงาคั่วนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นลงนะเขาจะไม่ติดกันเลยนะคะ
1: ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาลงปฏิบัติกันนะคะวันนี้เราจะเรียนขนมเรไรวันนี้เรไรหรือลังไรรู้จักไหมเอ่ยรู้จักไหม
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักมาดูส่วนผสมของเรานิดนึงดูนะคะถ้วยนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า2ถ้วยแป้งมัน1ถ้วยแป้งเท้าเยม่อม1ช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนนะคะแป้งเท้าเยม่อมนี่ก็ได้จากหัวเยม่อมนะเป็นหัวเป็นพืชชนิดหนึ่งหัว1ปีจะเก็บได้แค่1ครั้งแล้วเราก็มีงาขาวเรามาคั่วเพื่อให้น้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันหรือกลิ่นความหอมของมันเนี่ยเราเอางาขาวงาดำมาโรยก็ได้แต่ถ้าเรามาคั่วแล้วกลิ่นความหอมมันจะน้ำมันมันจะออกมานะคะนะมันจะเพิ่มรสชาติให้อาหารนั้นอร่อยยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีมะพร้าวอย่างที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะมีมะพร้าวถึงทึบแล้วเราขูดพร้อมจะทำแล้วหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
4: หลังจากที่คุณครูรุติมาอธิบายส่วนผสมทั้งหมดให้นักเรียนทราบแล้วก็ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มชายและหญิงแข่งกันทำขนมเรไรให้คล้ายรังนกมากที่สุดซึ่งนักเรียนก็ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก
1: เดี๋ยวเราจะมาทำรังนกกันดูซิมันจะเป็นรังนกไหมดูนะคะเดี๋ยวแต่ละคนแต่ละคู่มาทำเจ๊ทำได้พอแล้วพอแล้วไปยังพอยังพอแล้วเมื่อกี้มานี่ก็ได้ของผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนู้นเดี๋ยวดูที่ของใครสวยกว่ากันค่อยๆเบาๆมือนะเบาๆมือนะคะไอ้เก่งไอ้เก่งไหนนั่นหนึ่งเลยลูกเปิดกล้องประมาณ3นาทีนะลูกนะครบเวลาแล้ว3นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราซิเป็นยังไงเปิดดูซิโ
5: อ้สีสันสวยเพราะว่าได้มาจากธรรมชาติก็ได้รู้วิธีการทำขนมเรไรค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าขนมไทยต้องใช้ความละเอียดออกมา
6: เพื่อจับเวลาได้กดแป้งก็ได้นวดแป้งได้รับความรู้ความสนุกสนานและก็ความสามัคคี
1: เด็กเขาได้ร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการทำร่วมกันกับเพื่อนกับคุณครูนะคะเขามีความสุขในการเรียนนะไม่ว่าจะเรื่องของการนึ่งขนมบางครั้งเนี่ยเราสอนแต่ทฤษฎีเด็กไม่ทราบว่านึ่งยังไงกวนอย่างไรวันนี้เขาได้เห็นของจริงนะคะบางครั้งก็เด็กเขาก็จะกลัวความร้อนแต่วันนี้ก็ใช้ได้ว่าคือเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขาบอกไม่เป็นไรสนุกดีก็มีความสุขกับการเรียนนะคะขนมออกมารสชาติเด็กๆเขาก็ได้ชิมแล้วเห็นสีสันแล้วเขาก็ชอบถูกอกถูกใจนะคะ

0: ี้คุณครูก็จะมีขนมอีกชนิดหนึ่งเป็นขนมไทยโบราณเหมือนกันคิดว่าก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจของเด็กนะคะขนมไข่นกกระรอดค่ะซึ่งโบราณเราฟังคุณตาคุณยายก็จะเล่าว่านกกระรอดเนี่ยมีสีไข่สวยงามเราก็เลยนำเปลือกไข่เนี่ยนะคะคุณยายก็จะทำให้ดูว่าเอาเปลือกไข่เนี่ยนำไข่ไปทำอาหารเสร็จแล้วเอาเปลือกไข่นี่มาล้างให้สะอาดเพราะว่าเปลือกไข่ไก่นี่จะล้างง่าย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ส่วนผสมเขาก็จะมีน้ำสะอาด3ถ้วยผงวุ้น2ช้อนนะคะน้ำตาล1ถ้วยก็นำผงวุ้นละลายเลยค่ะเราละลายในขณะที่น้ำเย็นนะคะอย่าใช้น้ำร้อนเขาจะเป็นก้อนค่ะแล้วก็ละลายให้เข้ากันดูก็ไปตั้งไฟเลยค่ะเมื่อกี้เดือดแล้วนะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็นำน้ำตาลมาใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้ส่วนหนึ่งทำสีน้ำเชื่อมเราหยอดไว้ได้เลย
2: ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราจะแบ่งสีด้วยนะคะไข่นกก็มีหลากสีสวยส่วนสุดท้ายเราก็จะหยอดทองหยอดลงไปนะคะทีนี้จะเป็นไข่แดงของไข่นกแล้วจะเริ่มความสวยงามแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้วุ้นเนี่ยตึงตัวสักนิดนึงนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปพอใส่ลงไปทองหยอดจะหล่นไปอยู่ได้สวยงามพอดีเวลาเราหยอดนะคะเราเอาส่วนนี้ลงนะคะแล้วหยอดลงไปค่ะก็รอประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะถ้าเรามีน้ำแข็งรอเขาก็จะเร็วขึ้นนะคะประมาณ3นาทีก็จะแข็งตัวค่ะเราจะใช้ฝอยทองก็ได้นะคะเป็นเส้นๆลายๆดูน่ารักก็คล้ายลายนกเหมือนกันนะคะฝอยทองใส่ได้ค่ะหรือสลิ่มก็ได้นะคะสลิ่มที่ปรุงรสชาติอร่อยแล้วใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็นำสลิ่มมาโรยได้

And with that, it's the end of school for the week. This evening,

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อก

0: ่สระอะไรนะคะแม
1: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระอ่ะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่ะจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่ะกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่ะเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
1: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
0: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
1: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
1: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
0: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
1: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
2: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
0: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
2: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
0: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
2: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
2: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
2: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
0: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
0: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
2: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
0: หิวสุดๆเลยค่ะแม
2: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
1: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
2: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
1: หนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
2: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
0: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม
3: ่น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดาย แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะE0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จากความประทับใจที่มีต่อโทรทัศน์ครูต่อยอดสู่การนำเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ตอนนี้คุณครูโรงเรียนธีรวัฒน์บำเพ็ญแปลงแรงบันดาลใจที่ได้จากการติดตามชมโทรทัศน์ครูร่วมกันเป็นความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนในแบบของตนขึ้นมาบ้าง
1: ผมได้ดูครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีความคิดว่าอยากนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่บ้างก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยเชิญชวนครูในแต่ละสาระวิชามาช่วยกันคิดว่าเราจะนำนักเรียนไปสถานที่ไหนดีก็มีความคิดตรงกันว่าเมื่อเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็เลยคิดว่าเราจะไปทัศนศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
2: คุณครูวีระเนี่ยก็เอามาเสนอว่าเขามีโครงการเชียงใหม่เมืองงามจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองเชียงใหม่อาจารย์พนิก็เลยบอกว่าโครงการนี้ดีก็มองเห็นว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดจริงๆแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ก็ใช่เลยที่จะให้เด็กเนี่ยเขาได้มีทักษะชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศด้วยและขณะเดียวกันก็บูรณาการเกี่ยวกับในด้านเรื่องคนดีมีศีลธรรมด้วยก็ให้เด็กๆไปวัดด้วย
0: ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงให้กับนักเรียนคณะครูก็ได้ไปสำรวจสถานที่ตัวเมืองเชียงใหม่ร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง
1: ๆในส่วนของผมนะครับวิชาสังคมผมให้เด็กนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัดนะครับที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม
3: ่สำหรับพี่นะก็สาระคณิตศาสตร์ก็จะเป็นการวางแผนของการเดินทางเด็กต้องรู้จักการใช้เงินเซ็นเดินทางโดยรถยนต์มันก็จะมีรถประจำทางรถสีเหลืองรถเม็ดลิมแล้วก็จะเป็นรถแดงรถสีแดงนะคะไม่รู้ว่าเด็กเขาจะวางแผนตามศักยภาพของเด็กคือการวางแผนการใช้เงินของเขา
4: ให้นักเรียนมีภารกิจคือใช้กล้องถ่ายรูป
5: เป็นภาพเคลื่อนไหว
4: เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งครับ
5: อ๋อนี่เป็นไปยืนยันให้เรารู้แล้วเราก็จะดูสำเนียงอะไรจากในภาพนั้น
4: ใช่ครับ
5: อ๋อ
4: นะครับเด็กเยอะฝรั่งเยอะแยะเลย
5: เพราะว่าชาวต่างชาติเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยเยอะแยะ
4: เยอะแยะ
5: เหลืออีกเราจะไปทดสอบน้ำไป
6: วิทยาศาสตร
5: ์ไปด้านนี้นะก็เห็นนะแต่ว่าก็
4: มันก็
5: คุณ
4: มันคุณคร
5: ับ ก็ไม่ถึงกับใสอ่ะ
6: นี่แหละกระบวนการเด็กก็จะได้ทดลองว่า
7: จาก
6: น
7: ้ำ
6: ม
7: ีสารเปรียบเทียบ
5: กับขั้นที่2
6: ดูว่าเปรียบเทียบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของเป็นของน้ำเอาใส่ในกระ
5: ป๋องเอานู่นเลย
6: เอานั่นเลย
5: เอานู่น
6: ไปราดจุ่มลงไป
1: ในการกิจกรรมที่เราให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเป็นการบูรณาการของวิชาต่างๆโดยใช้วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียนรู้ได้นำวิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการเรียนการสอนครับคิดว่าเราจะจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
0: หลังจากผ่านการวางแผนร่วมกันคุณครูก็ได้ข้อสรุปจะจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองงามให้นักเรียนชั้นม.3และป.6ได้ไปเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีทั้งพี่ม.3และน้องป.6โดยสมาชิกกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผนการเดินทางการใช้เงินกองกลางและช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มเริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
8: สิบเอ็ดคนมันคนละเท่าไหร่อ่ะ12 บาท11
9: ซ้อมไป132
8: กูดเราต่อหรือ130ได้ไหมบอก
9: กูบอก
8: บอกรู้จัก

0: ใช่แบบ120ได้มั้ย
1: ดูก่อน
0: เดี๋ยวต่อ120เอา120มา12บาทได้ทั้งหมด
2: 100ได้มั้ยลง
0: โอ้12บาทอ่าลงแล้ว
2: เรื่องของเรื่องตอนนี้นะเราจะต้องซื้อถ่านเพราะกล้องแบตหมดใช้เงินกองกลางถ่านด้วยนะครับ
3: 146
2: 146คือตอนแรกนะเราจะซื้อแค่ถ่านราคา62บาทแต่ตอนนี้ เราจะซื้อขนมด้วยมันก็เลยกลายเป็น146บาท ไม่เป็นไรเรายังเหลือตังค์อีกเยอะ
4: เยอะ
2: ถ้าเราไม่เหลือเราก็เดินกัน
4: เดินกลับ
5: แล้วเราต่อไปนะครับเดี๋ยวคุยชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดหมายเดี๋ยวคุยแยกนะครับให้เราแยกไปตามกลุ่มของเราที่รับภารกิจนะครับควบคุมประจำกลุ่มเพื่อรับฟังคำชี้แจงและนัดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: กิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนไปสถานที่ดังต่อไปนี้คือประตูท่าแพ
6: หลังจากนั้นคือให้เขียนข้อมูลที่กำหนดก็คือ
2: เ
6: อ
2: ่เลย
6: ประตูเมืองมีเอกสารก็คือความหมายภาษาไทยนะครับประตูเมืองท่าแพมีความหมายเป็นยังไงประวัติความมันเป็นมาอย่างไรแล้วภาษาอังกฤษนะครับประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับผมโอเค
2: สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
6: อันนี้เป็นเอกสารสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้สุดท้าย
2: สารวิทยาศาสตร์เลยครับ
6: สารวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบน้ำในคูเมืองเชียงใหม่นี่ครูเตรียมอุปกรณ์มาอันนี้เขาจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือเราจะต้องไปเก็บตัวอย่างน้ำจากคูเมืองหรือคลองรอบเมืองเชียงใหม่นะครับโดยที่กรอกใส่หรือนักเรียนต้องอ่านดูว่าเขาให้ใส่ถึงกี่เซนนะครับเพราะครูทำตามไม้บรรทัดมาให้แล้ว
2: เดี๋ยวนี่ไงหน้าสารแขวงใช่ไหม
7: เดิน
2: เราก็เดินตรงไป
7: เดิน
4: ตรงนี้อ่ะ
2: เดินตรงไปนี่เราเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เฮ้ยประตูท่าแพครับเท่าไหร่ครับ60บาทอ๋อ60บาท100

0: ทดสอบ2ครั้งเลือกค่ะ6-7น้ำแสดงว่าน้ำเป็นกลาง
1: แสดงว่าน้ำเนี่ยยังถือว่าสะอาดอยู่ยังไม่ถึงกับเน่าอะไรประมาณนี้
2: ในขณะที่กลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันบันทึกประวัติประตูท่าแพนักเรียนกลุ่ม2ก็กำลังทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแต่หากย้อนไปดูตอนเริ่มต้นของกลุ่ม2ก็จะเห็นว่าแม้นักเรียนทั้ง2กลุ่ม

0: เหลือบได้ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ี๋ยวกูจะแยกนะครับให้เราแยกไปตามกลุ่มของเราที่รับภารกิจนะครับควบคุมประจำกลุ่มเพื่อรับฟังคำชี้แจงและนัดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเราจะไปวัดพระสิงห์ให้น้องไม้ไปวางแผนในกลุ่มว่าน้องไม้จะเดินทางไปยังไงนะคะ
2: สถานที่ต่อไปคือวัดพระสิงห์จะเดินหรือว่าจะขึ้นรถไปดี
3: เดิน
4: รถ
5: ขึ้นรถดีกว่า
6: ขึ้นรถดีกว่า
7: ขึ้นรถดีกว่า
2: เงินกองกลางตอนนี้ก็มีอยู่มากขึ้นรถดีไหม
8: ดีครับ

สิงห์นะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลวัดพระสิงห์ครูจะให้เขียนชื่อวัดชื่อพระประธานชื่อเจ้าอาวาสประวัติของวัดโดยสังเขปสถานที่สำคัญในวัด5แห่งนะคะ

0: พระวิหารลายคำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงหรือพระสิงพระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม
1: ่ภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติกันนะคะโดยที่พี่จะแจกแจงให้น้องๆทุกคนได้ถามทุกคนนะคะ
2: What's your name?
3: My name is Behi.
2: Behi. Again.
3: My name is Behi. E E double G and a Y.
2: Where are you from?
3: I'm from Belgium.
2: Belgium.
3: Belgium.
2: Belgium.
4: What kind of Thai food do you like?
3: Pad Thai.
4: What's your name?
5: Ivo. I V O.
2: Ivo.
5: Uh-huh.
4: Where do you come from?
5: From Switzerland.
4: Switzerland. What do you think about Thai people?
5: They are very friendly.
4: Which temple do you like most in Thailand? Why?
5: We have seen just two temples, small temples until now.
2: What do you tell your friend about Thailand when you're back?To your country.
6: The food is very good.
7: What do you think about Chiang Mai?
6: It's nice and very warm.
1: Bye-bye. สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะคือแจงคาตั้มใครรู้จักบ้างคะ
8: ไกลเนาะตรงนี้มันจุดศูนย์กลาง
1: เงินเหลือกี่บาทคะ
8: 220บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นตกลงขึ้นรถนะคะ
9: กิจกรรมนี้นะคะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำแล้วก็ความโปร่งใสของน้ำ
2: อันนี้ก็มาเชิงอันนี้ก็มา
10: เจ็ด
2: เจ็ดเป็นกลาง
11: การได้เรียนรู้ผ่านภารกิจที่ได้รับมอบหมายนอกจากความรู้ด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้รับแล้วประสบการณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการวางแผนการแสดงความคิดเห็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือภาวะผู้นำก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของคุณครูของพวกเขานั่นเอง

0: ครูมาใหม่2ปีย้ายเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาไปเรื่อยๆครับ
1: เอานะครับครูที่มาอยู่ที่นี่เข้ามาเพื่อบรรจุมาได้ปี2ปีก็ย้ายไม่ได้มาเพื่อสอนเด็กอย่างแท้จริง
2: ครูน้อยอะค่ะอยากได้ครูเพิ่มมันจำเป็นอะที่เนี่ยมันไม่มีครูอะค่ะมันครูมันคือเด็กเรามันน้อยเขาก็เลยจัดสรรครูมาตามอัตราของเด็กค่ะ
3: บางคนก็มาอยู่สักพักหนึ่งแบบกึดนักละขยายคืนก็มีพ่อเนี่ยมันใจมือทั้งรุ่ม
4: ถ้าเป็นครูต่างจังหวัดมันจะมาอยู่ได้มันนะไม่นานก็คือส่วนใหญ่จะมาบรรจุไว้หรือขึ้นชื่อไว้บรรจุไว้ได้

เคยมีคนบอกว่าปัญหาของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลก็คือความขาดแคลนผมจึงเดินทางมาเพื่อพิสูจน์คำที่เขาพูดกัน

ครูที่นี่มี3คนผอ.กระเตียนออกไปก่อนหน้านี้ครูอนุบาลเพิ่งออกไปเมื่อ2วันก่อนปลายปีครูอีก2คนจะย้ายไปที่อื่นแต่ที่นี่โชคดีที่ยังมีครูอีกคนที่ยังอยู่

0: เรียนพัฒนาชุมชนค่ะก็เรียนจบแล้วก็มาสอบค่ะสอบเป็นครูอาสาของการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่5แล้วค่ะ
1: การเดินทางนี่ที่รถเล่าให้ฟังว่า
0: ลำบากค่ะใหม่ๆนี่ลำบากมากเพราะว่าถนนไม่ดีเหมือนตอนนี้เทคอนกรีตเป็นดินแดงอะค่ะแล้วถ้าช่วงฤดูฝนนี่จะลื่นมากใหม่ๆไม่มีอะไรเลยไฟมีเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์นอนแล้วก็คอมก็มีแค่เครื่องเดียวแล้วเป็นคอมรุ่นโบราณมากปริ้นได้ทีละหน้านะ

ำหรับชั้นอนุบาลตอนนี้ครูดาวก็ลาออกไปแล้วเนาะสำหรับชั้นอนุบาลเนี่ยวันจันทร์ครูพาครูวรรณภาจะสอนไปสอนแล้วก็วันพุธก็พี่อ้อมพฤหัสสุขก็เดี๋ยวครูรถก็จะไปดูไปสอนให้ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบแค่นี้นะคะวันนี้อ่ะขยายแถวขาดแคลนบุคลากรเนาะบุคลากรเราน้อยแล้วก็จำนวนนักเรียนเราก็ถ้าพูดถึงมันก็สัดส่วนก็พอดีค่ะแต่จริงๆเนี่ยมีปัญหาเพราะเรามีครบชั้นมีตั้งแต่อนุบาลเพราะฉะนั้นการจัดการของเราก็คือต้องให้ครูสอนหลายชั้นครูคนก็สอนหลายชั้นก็ใช้เป็นคละชั้นที่นี่คิดว่ายากกว่าเพราะเราสอนเนี่ยเราสอนหลายชั้นแล้วก็ครบทุกสาระอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนข้างล่างเนี่ยเขามีครูครบแต่อยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องสอนทุกอย่างก็เหมือนต้องเชี่ยวชาญทุกอย่าง

0: อาหารกลางวันนี่เราจัดการยังไงครับ
1: อาจจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆเพราะว่าเด็กเราตัวเล็กการเตรียมอาหารเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลานานกว่าจะหั่นผักซอยผักอะไรที่นี่ก็ส่งเสริมให้เด็กทำการเกษตรผักเราก็ซื้อจากเด็กผลที่ได้รับคือให้เด็กได้เหมือนเราซื้อเด็กก็ดีใจคือมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเอง

0: ผู้รอดปลดเป็นคนที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนิสัยดีอยู่กับเจ้าบ้านก็เข้ากับเจ้าบ้านดีเจ้าบ้านเดี๋ยวเข้ากันแบบอู้กับประสานงานกันง่ายเป็นคนที่อ่อนน้อม
1: กับชาวบ้านนี่ก็โอเคเข้ากันได้ดี
2: เข้ากันได้ดีมากมาดิ
3: มันหนุนน้องปนเป็นอะไรนี่มันก็ชิ้นนึงชิ้นชูใส่กระโดดอ่ะ
4: พอชิ้นชูแบบนี้เนี่ย
0: คุณรถเข้ามาอยู่นี่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับละอ่อนอ่านออกแค่ได้โดยเฉพาะรูปของประกอบนี่มันอ่านบ่ออกเคียงบ่ได้นะคุณรถเข้ามาพัฒนา

0: ก็คุณครูก็หนึ่งก็คือเห็นความสําคัญในการให้โอกาสเด็กได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างน้อยเป็นการปลูกฝังเด็กให้เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์มั่งเรียกว่ากิจกรรมในทางพุทธศาสนาวันสําคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้คือเรียกว่าครูเป็นผู้ให้โอกาสเด็ก
1: วัดกับโรงเรียนก็ประสานงานร่วมมือกันตลอดนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องการปลูกฝังเนาะให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะเมื่อตอนใหม่ๆที่กรดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยเด็กไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรกับที่วัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีถ้าเด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะมีอยู่ในสังคมได้คือใช้ธรรมะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบเนี่ยก็จัดให้ไปเรียนธรรมศึกษาที่วัดทุกวันอังคารถ้าพระอาจารย์อยู่ก็สอนเด็กแต่บางครั้งถ้าไม่สะดวกพระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนก็การศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆอย่างเด็กที่เนี่ยก็เรียนในหมู่บ้านได้เรียนทุกคน 100% แม้แต่เด็กพิการเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเราก็สอนแต่อยู่ที่นี่เราก็ดูแลหมดเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
2: สาขามากแล้วครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะดีขึ้นคนที่ศึกษาสูงๆเนี่ยวิถีชีวิตของเขาจะได้สบายต่ออนาคตของเด็กเองต่อมาลูกหลานของลูกเขานี่ผมพยายามที่สนับสนุนเพียงให้สูงที่สุดนะเพราะว่าถือแม่เขาบอกมีเงินเนาะก็เขาจะพยายามเนาะโดยนักเรียนนั่งเนี่ยที่เขามีนี่ก็เขาจะพยายามส่ง
1: ยิ่งโรงเรียนแบบนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยต้องครูต้องมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีการต้องดูแลเด็กแล้วก็รักเด็กแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ต้องไม่เหมือนอย่างเราไม่เหมือนกับโรงเรียนข้างล่างนี่นะคะเพราะว่าอย่างครูหนึ่งคนก็รับผิดชอบหนึ่งสาระสอนอย่างจบเอกภาษาไทยก็จะสอนแต่ภาษาไทยทุกชั้นทุกห้องแต่ที่นี่ไม่ใช่จบเอกอะไรก็ต้องสอนทุกวิชาทุกสาระแล้วก็ต้องมีเทคนิคที่จะทำให้เด็กหลายๆชั้นเนี่ยมาสอนรวมกันเนี่ยเราจะสอนยังไงให้เด็กได้ความรู้ที่แตกต่างกันในระดับชั้นที่ไม่เท่ากัน
3: เพราะว่ามีครูคนเดียวเนี่ยเนาะที่มันเข้ากับเจ้าบ้านดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละ
0: เห็นความสำคัญในการให้โอกาสเด็ก
4: จันเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจเด็กพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องอะค
5: ่
4: ะ
5: เห็นว่าครูมาอยู่ที่นี่เราก็ดีใจครูรถก็สอนดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราก็ให้คำปรึกษากับครูทุกคนอย่างดี
6: ผมไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าที่เขาพูดกันว่าครูดอยเป็นอาชีพที่ยากลำบากแต่เท่าที่เห็นจากครูรถผมไม่เห็นจะยากลำบากตรงไหนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขความยากลำบากมันมีอยู่ครับแค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงทางข้างหน้าแทบมองอะไรไม่เห็นโชคดีที่นี่ยังมีครูเด็กที่นี่ได้เรียนหนังสือเด็กที่นี่ได้ผิงไฟฝันที่ครูจุดวันหนึ่งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเพื่อเป็นดอกไม้ที่ผลิบานบนดอยสูงรุ่นต่อไป

ถ้ามีคนคนหนึ่งที่เป็นทั้งหมอไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็คุณครูคุณคิดว่าเราควรเรียกคนคนนั้นว่าอะไร

0: ทีถ้าไม่มีรถนี่จะเดิน
1: เดินขึ้นค่ะ
0: 3โลจะเดินอ้อมเขาอะเลือกเขาไปน่ากลัวนี่ยากแต่มันดินมันจะสไลด์ลงมาหมดเลยนะบางทีนี่ชาวบ้านได้จุงมอเตอร์ไซค์อะบิดไปยากหน้าเดียวค่ะยากหน้าฝนมันจะมีดอยหญ้าอยู่ดอยเดียวนั่นไม่ยาก10ปีที่แล้วนี่ทางยากกว่านี้ตรงนี้จะไม่มีทางเลยครูได้เดินเลียบน้ำกกมาเลยนะคะตั้งแต่ผาใต้ที่เราเมื่อกี้เดินเลียบน้ำกกมาเลยเดินมาเรื่อยๆค่ะ

0: เพื่อนชวนมาสอบบอกว่ามาสอบกศน.ไหมมาสอบเป็นครูอาสาสมัครไหมก็มากับเพื่อนอยากมาค่ะอยากเปลี่ยนการทำงานบ้างค่ะ
1: ตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่ากศน.ต้องทำงานอะไร
0: ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู
2: ้การศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.มันแตกต่างจากการเรียนการสอนหรือว่าครูในระบบยังไงบ้างครับ
3: ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆทุกมุมของประเทศไทยนี้ที่ในระบบโรงเรียนไม่สามารถจะไปให้การกับบริการเข้าได้รวมทั้งพลาดโอกาสในระบบโรงเรียนก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาโรงเรียนครูก็จะใช้สิ่งที่ใกล้ตัวจากชุมชนนะครับเช่นต้นไม้แม่น้ำหรือลำห้วยต่างๆหรือเรือสัตว์ป่านะครับเรื่องชีวิตประจำวันก็จะเอาสอนจากเหล่านี้โดยใช้สื่อประกอบของท้องถิ่นหรือว่าสื่อที่ทางการเราผลิตขึ้นไปนะครับเราขยายการศึกษาภาคบังคับนะครับนั่นคือต้องจบชั้นม.3เราเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญนะครับเราไม่มีการทดสอบที่เป็นเชิงระบบในปลายภาคเรียนต่างๆเรามีกำหนดจุดประสงค์ชัดเจนถ้าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์นั้นก็ถือว่าเขาได้สอบผ่านในจุดประสงค์ต่างๆที่ว่านั้นนะครับและสุดท้ายก็เด็กก็จะจบชั้นม.3นะครับ
0: ดูด้วยว่ามันจะเป็นงูเลื้อยไหมเธอดูซิแถวผู้ชาย

0: รู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณตอนแรกที่มาเห็นไม่มีโรงเรียนเลย
1: ท้อเหมือนกันเราคิดว่าความคิดของเราถ้าเป็นมันก็ควรจะมีโรงเรียนหรือมีอะไรเหมือนข้างล่างอ่ะต้องสร้างโรงเรียนก่อนถ้าไม่สร้างโรงเรียนเราก็ไม่มีที่จะสอนเด็กก็บอกว่าทางราชการส่งครูมานะตอนนี้ก็ยังไม่มีโรงเรียนที่ครูจะสอนครูก็วานขอให้ชาวบ้านนี่ขอความร่วมมือสร้างโรงเรียนให้ครูหน่อยชาวบ้านตื่นตัวดีที่มีครูเพราะว่าเขาอยากได้ครูละอยากได้ครูมาสอนลูกหลานเขาเรียนหนังสือเนี่ยนะ
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกหลานจะได้เรียนหนังสือครับโดยที่ไม่ได้ไปเรียนที่อื่นผมว่าดีครับที่มีโรงเรียนในหมู่บ้านดี
3: ดีครับครูดีใจครับเด็กๆจะได้เรียน
4: ถ้าเกิดผมมีครูนี่ถูกเขาแหละเขาก็จะ
3: ไปไกลเขาจะไปเรียนไกล
1: ปีนี้ปีที่10อยู่ตั้งแต่บรรจุใหม่เปิดหมู่บ้านเลยเป็นครูคนแรกชาวบ้านจะรักหน่อย

0: 1ใบปั๊บฉีกกระดาษไม้บรรทัดหูอยู่ไหนลูกเอออย่างนั้นแหละเก่งมาก
1: ทำไมต้องเรียนนะครูบอกว่าว่าทำไมต้องเรียน
2: เพราะเรียนหนังสือเล็กเก่งครับ
3: แล้วชอบไหมเรียนหนังสือ
2: ชอบครับ
3: รักครูไหมรักครูมาไ
2: หมรักครับ
0: เริ่มแรกที่จะสอนครั้งแรกเราต้องคุยเราต้องสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กจะไม่คุ้นเคยกับเราเลยเราก็พยายามเล่นกับเด็กซื้อหาขนมมาแจกให้เด็กกินบ้างค่ะพาเล่นกิจกรรมยากค่ะเพราะว่าภาษาการสื่อสารจะไม่เหมือนกันเราต้องหัดเรียนจากเด็กเวลาเด็กพูดมาอย่างเงี้ยเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องถามว่าอันนี้แปลว่าคำนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยจะถามก่อนถามว่าท้อไหมท้อค่ะท้อมันเราอาจจะเพราะว่าเด็กเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วก็อย่างการเดินทางขึ้นลงของเราต้องขึ้นลงเดินทางขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไกลจากครอบครัวก็มีบ้างนะคะ
1: ครูสายเล่าถึงเรื่องหมู่บ้านการเดินทางอันยากลำบากทั้งหมดก็เพื่อให้เด็กๆได้มีการศึกษาลองคิดดูสิครับครูคนหนึ่งต้องทำอะไรมากขนาดไหน

0: ทำอะไรบ้างครับที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
1: ก็เป็นที่ปรึกษาเวลาชาวบ้านมีปัญหาเราก็จะให้คำปรึกษาเวลาชาวบ้านไม่สบายเราก็จะหายาให้ส่วนมากจะมาขอยาหรือว่ารถล้มก็จะมาให้ทำแผลให้กระเพาะมั่งไม่สบายเป็นไข้หวัดมั่งนะคะก็รักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนถ้าเป็นหนักก็จะไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
0: บางทีก็ต้องไปเป็นเพื่อน
1: ค่ะใช่เพราะว่าชาวบ้านจะสื่อสารกับไอ้หมอไม่รู้เรื่องเนี้ยค่ะก็เลยต้องมีล่ามไปให้ครูไปพูดอีกรอบนึงส่วนมากนี่ยาจะได้มาจากการบริจาคหรือว่าครูซื้อมาเองค่ะซื้อมาเตรียมไว้เอกสารก็อาจจะเป็นเอกสารไอ้การรับรองสิทธิ์ของเด็กชาวบ้านเวลามีปัญหาเขาก็จะมาถามค่ะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครูอันนี้อ่านว่าอะไรทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำไปถ้าบอกว่าถ้าไม่เข้าใจก็มาถามครูอีกรอบหรือว่าเอาครูไปด้วยก็ได
2: ้ที่ผ่านมานี่มันไม่เคยได้ยินว่าครูใส่นี่มันไม่เคยบอกว่าครูไม่ดีว่าดีครับ
3: ทำไม
2: มันไม่เห็นดุกับเด็กดูแลเด็กดีครับคือครูในวันบางวันก็พาเด็กนักเรียนมาเก็บขยะทำความสะอาดหมู่บ้านครับทำให้บ้างเลยสะอาดขึ้นครับ
3: นอกจากเด็กและครูสอนชาวบ้านพงกบมีพงกบ
2: ก็สอนน้องเลยครับปีที่แล้วนี่มีอยู่ครับถ้ามีชาวบ้านไปเรียนครูโอเคให้เรียนอยู่ครับแล้วแต่ชาวบ้านเองที่ไม่ไปเรียน ไม่มีเวลาว่างว่ะ
4: ผมมาก็มาสอนดีอ่ะบ้านเฮาก็ช่วยดีคนอ่ะหลายปีนี่เนี่ยปีนี้10 ปีไปแล้วพ่อปานอ10 ปีนี่แหละผมมาไม่อยู่บ้านเฮาอ่ะ
3: แล้วเป็นในห้องครูคนมาอยู่บ้านเฮาแล้วบ้านเฮาเปลี่ยนแปลงก่อ
4: บ้านเฮาเนี่ยดีอยู่โลกเข้ามาเนี่ยเขาเป็นดีเขาอยู่ในประเทศไหนก็เข้ามาไม่จะมาบอกอยู่โลกเนาะเข้ามาก็บอกไปไหนก็บอกโลกมีธุระเนี่ยก็มาบอกบ้านเฮาล้อห้วยเนี่ยมีพัฒนาก็จุยพัฒนาเหี้ยนะครับเรียนอย่างนั้นนะบ้านเฮาเนี่ย
1: ส่วนมากเราก็กลัวนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็มีการขนบนโรงเรียนเลยข้างบนโรงเรียนเลยขนไปแล้วผู้นำชาวบ้านนี่จะขอเพราะว่ามีครูอยู่นะเขาก็ไม่มาแล้วก็ชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านติดยาอย่างเงี้ยค่ะการขอพัฒนาหรือขออะไรมันจะยากหน่อยแล้วก็พยายามคุยไปเยี่ยมชาวบ้านคุยกันถึงโทษอย่างเงี้ยค่ะเราทำอะไรไม่แน่มากอย่างน้อยเราก็ให้ความรู้เขา

0: อนถึงโทษเขาเนี่ยครับเด็กนั่งบอกให้บอกพ่อบอกแม่ไปเยี่ยมยินที่บ้านแต่เราไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเต็มที่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยพยายามดูค่ะ
1: คุณคิดว่าการเรียนเนี่ยฮะการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมอย่างไรครับ
0: อย่างแรกก็คือเขาอ่านออกเขียนได้รู้เท่าทันคนนะคะที่ว่าจะมาเข้ามาในหมู่บ้านมาหลอกมาอะไรเขาอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกด้านนึงคือเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนข้างนอกเพราะชาวบ้านจะมีการกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีนะคะถามก็ลบเข้าบ้านหลบออกคูเข้าหน้าประตูออกหลังข้างหลังบ้านตัวนี้ก็คือเราสามารถพูดคุยกันได้พูดคุยไปไหนถามไปนู่นไปนี่นะคะถามกันได้ชาวบ้านจะเปิดรับกับบุคคลภายนอกมากขึ้นสื่อสารกับบุคคลภายนอกมากขึ้นค่ะ
1: อะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราอยู่ที่นี่ได
0: ้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่นี่อาจจะบอกว่าค่อนข้างจะให้ความร่วมมือดีอย่างแรกก็คือเรามาครั้งแรกก็คือเราเอาใจใส่กันไงคะเราถึงจะได้ใจเข้ามาเด็กก็ดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีรักครู
1: ทำไมที่ถึงยังอยู
0: ่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเรารักชาวบ้านด้วยเราสนุกกับงานด้วยสนุกกับการที่ว่าเราอยู่กับเขาด้วย
1: 10ปีที่ผ่านมาของการเป็นครูดอยของครูสายนะฮะครูสายเห็นอะไรกับอาชีพนี้กับความเป็นครู
0: เห็นว่าครูนี่คือผู้ให้ตลอดให้ที่จะให้ทุกอย่างเราต้องเสียสละด้านเงินด้านครอบครัวด้านหลายๆด้านที่เราจะมาอยู่ที่นี่เราสุขใจที่เขามีความรู้กล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นนะคะเขาไม่พร้อมหลายๆด้านนะคะส่วนมากเราก็มีเราก็ต้องเสียสละให้เขาบ้าง
2: ชาวบ้านบอกผมว่าเด็กเริ่มอ่านหนังสือออกอ่านฉลากยาได้อ่านปฏิทินให้ฟังตั้งแต่เริ่มไปโรงเรียนตั้งแต่ได้เรียนกับครูสายผมว่าเราทุกคนกำลังหลงลืมเรื่องง่ายๆแต่สำคัญเรื่องหนึ่งไปเรื่องที่ว่าเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนและไม่ว่าโรงเรียนจะเป็นแบบไหนที่โรงเรียนต้องมีคุณครู

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับค่ะจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะ

ครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก
2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่อะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี้ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยืน
1: ที่เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายกับงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี้
1: พันลี้ก็จะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทางเราจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปๆมาๆได้ไหม
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ มาบูไฮ welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Floyd, and Percet.
0: What?
3: Here in our country,
1: อะไร
0: อะไรเนี่ย

0: will definitely make it. So good luck to you.
1: Thank you very much.
2: Mustafa is here with you to guide you. And good luck.
3: I hope so. I will do it.
2: ไปไหมอ่ะ ไปไหมอ่ะ ภาษาตะกะล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได้
4: education
2: ใช่ education ใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่เขาจะสะกดว่า PULIS
4: police
2: yes
4: police
2: ใช
4: ่ตายแล้ว
2: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
4: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
2: ภาษาอังกฤษใช่อย่างนี้เราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
4: ใช่
2: education
4: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
2: เออใช่ไหม

0: Everyone waiting.
1: Wow.
2: โอ้โหนี่ต้องเป็นเลเลชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง is the peak of peak
0: the peak yeah
3: yeah เลชอง
1: ครูคะมาค่ะกำลัง
3: ร่วมด้วยช่วยกัน
1: ร่วมด้วยค่ะครู
2: so this peak will be like a
3: slow
2: very delicious
1: delicious ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
0: ่
1: อ
0: น
1: น้ำมันหมู
3: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
2: remove the skin
0: a little
2: the burn a skin burn ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ออกค่ะครู
3: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
0: สีสีน้ำตาล
3: ใช่
0: น้ำตาลแดงน้ำตาลแบบว
3: ่
0: า
3: แล้วไฟดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นมั้ยใช่เขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
3: โอเค if you sell it how much is it
0: that's 5,000
3: 5,000 peso
2: โอ้โห
1: ว้าว crispy
0: very crispy
2: like this right
3: ใช่ๆพออย่างเงี้ยแล้วก็หันไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
3: มี
2: ปุ๊กอ่ะ
3: ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: like that
3: ก็แล้วก็แบ่ง
2: like this
3: yes
2: โอเค
3: ใช่ไป
2: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
0: ่ you taste นะเธอ you taste
2: ว่าชุบ
1: นะ
4: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
1: จอ
2: คร
1: ัน ช์เน
3: ี่ย
1: เ
3: พิ่มแล้วก็โ
0: อ
3: ซีซันนิ่งเฮาส์ฟอย
2: ก็ถ้าเป็นเฮาส์
3: ซีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะหวานเลย we have
5: eaten this one in Thailand but it's different from here butThe skin is very crispy.
0: Yes. If the pig is young, it's tender. The meat is tender.
3: Oh.
0: And it's a native pig, and the fat is very thin.
5: You have to put the salt before
0: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion.Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
5: And take it, and take it. After that, you then, take it about 1 hour.
0: 1 hour, then
5: before you
0: cook.
2: เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
3: เป็น the base ของเขาเลย
2: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
3: ใช่คอยเรากินต่อกัน
2: เถอะกินต่อกันดีกว่าค่ะ
3: จุดนี้
2: อร่อยมาก I'm very happy with your pig. Yes, me and Lei Chan.

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission, Floyd and Persek.
2: What?
1: Here in our country.
2: Nothing.
3: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf?
3: Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมน่ะจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
3: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
5: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
3: โอ้โห
6: push it with your thumb
4: my finger is put test เนี่ย
1: โอเค foreigners or the tourists in the country never leaves our country the Philippines without trying this so you can see that
4: it's egg
1: and it's hot very hot
2: oh very hot
1: that's why I couldn't hold it okay
4: ไข่ต้ม
1: but this is not an ordinary egg okay I know you have egg like that in Thailand
4: but
1: this is not ordinary egg this is what you call balut
4: balut
1: balut
2: balut
1: balut open it
2: Uh-huh. Open it.
1: Crack it, and you will see
2: wow.
1: a soup.
4: And it's hot. It's like this.
1: Yeah, good.
2: Mm.
1: Huh? Come on, it's good. Try it.
2: Really?
1: Yes.
2: It's good. So hot.
1: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
4: Here, look at it.
2: ใช่
4: ไม่เหมือนไข่ต้มบ้านเราคุณ
2: จริงมันเหมือนอะไรอ่ะ
1: But you didn't drink the soup. The soup is good.
4: Oh my god.
1: And then
4: this is the egg.
1: Then put salt
4: from the chicken.
1: Where is your? Give me your hand. The other one.
2: Yeah.
4: There. ไม่เอาไม่กินได้ไหมอ่ะ
1: Okay.
2: Try.
1: Give me your hand.
2: Try.
1: Okay. We'll put all there, huh? And
4: yummy.Oh my god ไม่พี่อ๋อรู้แล้วมันเอ้ยพี่มันเป็นลูกไก่อยู่เลยอ่ะ
1: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
4: รู้แล้วมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงนี่คือ reality ของจริงหนู
2: เรียกอะไร reality
1: it's egg yummy
4: it's going to be like a chicken
1: no it's not It's not.
4: Is it blood here?
1: It's not. See, do you see any chick here? None.
4: No.
1: It's an egg. Try it, Kim.
2: This one. Ha.
1: See? Very good.
4: You ขอปอดงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
1: Try it. It's egg. Trust me.
2: Egg.
1: Good, huh?Yummy.
4: Thank you very much for letting me know.
1: Did you eat?
2: Let me know.
4: Yeah, thank you very much.
1: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken become a chicken, it becomes a first. That's balut.
4: Oh, I know this is because they have
2: yeah.
4: the blood. เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดอะ
2: เส้นเลือดอะ
4: เส้นเลือดอะ
2: ดูดิ
1: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
4: Yes.
1: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
2: Okay.
4: Thank you.
1: So for your next mission, I wish you the best of luck.
4: Yes.
1: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging.But very memorable one.
4: Yeah, thank you.
2: Thank you very much for today.
4: Kuka,
7: ไม่สบายเลย
4: โอ้ยครูเสียงหายเลย
7: ใช่
4: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
7: ้ถูกต้อง
4: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: big as a manager in a private bank or sort of. It's quite small.
1: How about salary?
0: Salary? Not big. Just average.
2: Most of the teachers.
0: Teacher one is getting 17,000 a month. You know, Manila. The cost of living is very high.
1: Yeah.
0: Very high. You cannot even buy a car.
2: Yes.
0: If you're a teacher, you cannot buy a car.
2: But the almost the teacher is the doing job like yes, with heart.
0: Yes.
2: With heart.
0: They're so dedicated. Mm-hmm. They're so committed with their work. Mm-hmm. But the pay, oh, never mind the pay. Because if you are looking for the pay, you won't stay in the teaching job.
2: It's very nice and warm welcoming. I'm so very happy to be here. Thank you so much.
0: For coming. And I'm very much honored because you came and saw my school. I hope you enjoy the lab.
2: Yes.
0: Did you enjoy?
2: Yes, very much.
0: So much. May I ask you if you have done your performance?
2: Yes.
0: This time I will say yes. Your performance is okay.
2: ผลไม
1: ้มึงของไทยเลยเนาะพลอย
2: นี่กล้วยนี
1: ่
2: มะม่วงอุ๊ยภูเขานั่นอะไรอ่ะ What is this
3: Goyabano in Filipino Goyabano
2: Goyabano
3: Goyabano
2: Goyabano
3: Yeah
2: What does it taste?
3: It tastes sweet and sour.
2: Sweet and sour. Thank you.
1: Thank you.
2: อุ๊ยครูขาเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไร
1: พลอยรู้ยัง
2: ภารกิจอะไรคะต่อไป
4: ภารกิจสุดท้ายไงครับ
2: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
1: จริงป่ะ
2: ของวันนี
1: ้ไม่แน
2: ่อะไรคะ
4: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
2: Excuse me, can you speak English?
5: Yes.
2: Can I ask you where is it? โอเค thank you ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่าเราอุ๊ยรถ
1: Do you know
6: Yes I know
2: Yeah good
1: It's far from here
2: Okay
1: far.
2: So can you take us to here
1: Yes
2: okay. okay let's go โอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
1: เป็นเมืองเขาเลย
2: เหมือนรถเมืองเขาเหมือนตุ๊กเหมือนตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
1: ใช่ใช
2: ่คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กๆแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าครับ
1: เล็กกว่าด้วย
2: คือติดดินแล้วเนี่ย
1: Okay.
2: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
1: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเงี้ย
2: Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
1: เออไอ้นี่เนาะเหมือน
2: ระบำพื้นบ้าน
1: ใช่ใช่พลอยเป็น traditional dance อะ
2: อ๋ออ
1: ะไรจะมาอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
2: โอ้อันนี้ใส่ชฎาเหมือนบ้านเลย
1: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
2: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
1: ก็ได้ก็ดูดิ
2: Hi Whoa
1: Are you Esther
7: I'm Arthur
2: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
7: Okay
2: So can you tell us that the mission of today that I have to we have to come here
7: Yeah you have to learn the traditional dance
2: ว้าวครูขา
1: เอาอีกแล้ว
2: จับเรามาเต้นค่ะ
1: เราเต้นอีกแล้วใช่ไหม
2: คราวนี้เราเต้นเต้นอะไรนะทิกิลิงติงอะไรทิกิลิง yes so right now have traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
7: yes okay we'll show you the dance first
2: Wow.
1: ยากไหมอ่ะ
2: โอ้โหหรือทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
1: เออจริง

0: าแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show in the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that the second
2: The first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow.
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow. Wow.
2: And this one. You have a different costume, of course.
0: Yes. Wow. This is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหลังจากที่คุณครูได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่เรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะแต่การอ่านของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าแค่การอ่านออกเสียงนะคะนั่นก็คือฉลาดคิดพิชิตการอ่านตอนที่1ค่ะตอนที่1ของเรานะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอ่านแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านตีความการอ่านวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประเมินบทอ่านนะคะคุณครูหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านในระดับสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆเด็กนักเรียนอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แบบทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลักๆของเราในวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดการอ่านค่ะบันไดการอ่านนะคะเป็นการแบ่งความสามารถของการอ่านออกเป็นขั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นอ่านออกค่ะขั้นอ่านออกในที่นี้นะคะจะหมายถึงการที่ผู้อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรือว่าเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกการอ่านขั้นนี้ว่าเป็นการอ่านตามตัวอักษรก็ว่าได้นะคะคราวนี้พฤติกรรมของการอ่านในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะสามารถแสดงออกได้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำและเป็นประโยคได้นะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้นั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ค่ะคราวนี้การอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะมาดูที่แบบแรกค่ะแบบแรกคือการอ่านจับใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้านะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบทเป็นงานเขียนที่ดีเนี่ยนะคะผู้เขียนจะมีการวางประโยคใจความสำคัญนะคะไว้ตามตำแหน่งต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณครูตำแหน่งแรกก็คือประโยคใจความสำคัญจะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะแบบที่2ก็คือวางไว้ที่ตอนกลางของย่อหน้าแบบที่3คือวางไว้ตอนท้ายของย่อหน้าและแบบที่4ก็คือวางไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะที่เหลือในย่อหน้านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของใจความรองหรือที่เราเรียกว่าพลความนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะจุดสังเกตพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลการเปรียบเทียบนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวเลขสถิติมานะคะหรืออาจจะเป็นการให้คำจำกัดความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยอันนี้คือประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นย่อหน้าเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซึ่งครามเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการเก็บครามนะคะจากนั้นก็เอามาหมักแช่น้ำนะคะแล้วก็รอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกออกมาจนได้เป็นเนื้อครามอันนี้คือเป็นส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะคะมาดูแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2ก็คือประโยคใจความสำคัญวางอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะหมายความว่าขึ้นต้นประโยคด้วยรายละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นประโยคใจความสำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกันวางสำรับกับข้าวไว้กลางวงนะคะแล้วก็เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อบรมเด็กถ้าคุณครูสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่เหลือนะคะจะเป็นในส่วนของการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมารยาทที่ผู้ใหญ่เนี่ยอบรมเช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่ทานมูมามนะคะหรือซดเสียงดังพวกนี้นะคะไม่พูดเมื่ออาหารเต็มปากนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานข้าวเหนียวนึ่งก็ต้องหยิบข้าวพอดีคำแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะแบบต่อมานะคะแบบที่3ก็คือประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะตอบตัวเองว่าเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นคงไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเราควรเขียนหรือปฏิเสธการเขียนตลอดชีวิตแต่เป็นการตอบเพื่อให้เรารู้จักตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นเดินก้าวต่อไปในโลกของการเขียนให้เป็นซึ่งเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้หากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอันนี้ผู้เขียนใช้วิธีการขมวดท้ายจบด้วยประโยคใจความสำคัญว่าเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคใจความสำคัญอีกแบบนึงนะคะแบบต่อมาค่ะแบบที่4นะคะแบบที่

4ก็คือประโยคใจความสำคัญจะปรากฏทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสำเนานะคะหมายถึงข้อความที่คัดมาจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อขยายประโยคใจความสำคัญว่าข้อความที่คัดมาเป็นยังไงหรอนะคะก็คือต้องมีข้อความเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำมาไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงคัดลอกข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นผู้เขียนก็ใช้วิธีการเน้นย้ำนะคะประโยคใจความสำคัญในตอนต้นอีกครั้งด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญในช่วงท้ายนะคะว่าข้อความที่คัดมานี่แหละเรียกว่าสำเนานะคะแบบนี้จะเป็นประโยคใจความที่ใช้เน้นย้ำซึ่งกันและกันนะคะจากทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของประโยคใจความสำคัญนะคะที่ปรากฏในย่อหน้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่มักจะพบในงานเขียนที่ในระดับย่อหน้านะคะแล้วก็ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญแบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบที่2นะคะของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านจับใจความสำคัญแบบสรุปความนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะด้วย 5W กับ 1H ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือใครนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเพราะเหตุใดนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญแบบนี้นะคะจะเหมาะกับบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะมีขนาดยาวอย่างเช่นพวกนิทานนะคะพวกสารคดีหรือพวกข่าวพวกนี้นะคะซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนในแต่ละย่อหน้านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแบบบทอ่านขนาดยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้ยกบทอ่านที่มันมีขนาดยาวมากนะคะแต่ว่าบทอ่านที่ยกมานี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนนะคะผู้อ่านจะต้องใช้วิธีตั้งคำถามนะคะแต่คุณครูหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งคำถามแล้วต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 5W กับอีก 1H นะคะคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของบทอ่านนั้นๆ นะคะว่ามีให้เราตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอันวาริดบินทารานแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริงนะคะถูกประเมินต่ำไปโดยอยู่ที่แค่ประมาณ600,000 ล้านบาทนะคะทั้งที่จริงแล้วพระองค์มีประมาณ900,000 ล้านบาทนิตยสารฟรอปประเมินผิดพลาดไปถึง300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากบทอ่านนี้ถ้าเราฝึกด้วยการตั้งคำถาม 5W 1H นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากสไลด์นี้นะคะถ้าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะเห็นว่าคำถามมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบทั้ง 5W 1H ก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือมีใครนะคะก็คือตัวเจ้าชายเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะก็คือทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บนะคะทำไมล่ะถึงต้องทรงออกมาโต้เถียงก็เพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบทอ่านเมื่อกี้ก็จะได้คำถามแค่3คำถามนะคะเมื่อตอบคำถามได้แล้วเราก็เอาคำตอบเนี่ยนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเป็น1ย่อหน้าเราก็จะได้เป็นใจความสำคัญที่เราสรุปความออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เป็นเจ้าชายอันวาริดบินทาราแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปนะคะเพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง300,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแบบสรุปความนะคะขั้นต่อมาเราเรียกว่าขั้นอ่านได้นะคะขั้นอ่านได้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะหรือว่าสามารถสรุปเรื่องได้นะคะโดยจะต้องอาศัยพื้นความรู้นะคะจากการอ่านในขั้นแรกก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะคราวนี้พฤติกรรมในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะแสดงออกได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือควรจะสามารถตีความได้นะคะอันที่2ก็คือวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกออกจากกันได้ด้วยนะคะมาไล่ดูกันไปทีละอันนะคะเริ่มจากการตีความก่อนนะคะตีความในที่นี้อาจจะเป็นการตีความคำศัพท์นะคะสัญลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ก็ได้นะคะคือบทอ่านบางบทเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำตรงๆเพื่อสื่อความนะคะอาจจะเสนอมุมมองนะคะทัศนคติต่างๆผ่านการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องรู้จักการใช้ภาษาที่ดีเข้าใจภาษานะคะบวกกับจะต้องมีประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยนะคะจึงจะสามารถตีความนะคะสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้นะคะมาดูที่อันแรกกันค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้

็คือคำที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมก็ได้นะคะนามธรรมก็ได้นะคะที่มีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายตามตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวนะคะถ้าเราพูดถึงสีขาวนะคะความหมายของมันที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะหรือเมื่อพูดถึงฝนนะคะก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ่ำนะคะในเรื่องของความเมตตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ยกบทอ่านสั้นๆมานะคะห่วงใยห่วงใยใบอ่อนห่วงนอนกัดใบแหว่งวิ่นห่วงใยใบแก่ร่วงดินใบเก่าทับสิ้นห่วงใยถ้าคุณครูอ่านบทอ่านนี้นะคะแล้วมองเผินๆอาจจะคิดว่าผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ใบหญ้าทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราสังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนนำเสนอเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะก็อย่างเช่นคำว่าใบอ่อนในที่นี้นะคะก็จะใช้หมายถึงเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะใบแก่ก็จะใช้หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าสูงอายุหน่อยแล้วก็ใบเก่าอาจจะไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณครูก็คือคำว่าหนอนหนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนอนจริงๆนะคะถ้าบอกว่าห่วงหนอนกัดใบแสดงว่าหนอนในที่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำลายนะคะทำลายในที่นี้ก็คือทำลายใบอ่อนนะคะก็คือทำลายเยาวชนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านนะคะเวลาอ่านบทอ่านต่างๆต้องรู้จักตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ใช้ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทอ่านนั้นนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากตีความสัญลักษณ์แล้วนะคะก็จะต้องตีความในเรื่องของภาพพจน์ด้วยนะคะการใช้คำภาพพจน์ในที่นี้จะหมายถึงการใช้คำที่มีศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้เห็นเป็นภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปมานะคะอุปมาก็คือการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นสวยเหมือนนางฟ้านะคะอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นความรักเป็นยาพิษนะคะอธิพจน์หรืออติพจน์นะคะก็จะเป็นการกล่าวเกินจริงนะคะอย่างเช่นร้องไห้จนน้ำตาท่วมโลกนะคะปฏิภาคพจน์ก็คือการใช้คำขัดแย้งนะคะอย่างเช่นคำว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแบบนี้นะคะก็คือเอาคำขัดแย้งมาใช้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พบมากอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการท่าทางเหมือนมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระจันทร์ยิ้มทักทายแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการสื่อความนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในบทอ่านนี้พบภาพพจน์กี่ภาพพจน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคงมีบ้างที่มันคิดถึงซ่อมถ้ามีซ่อมเราคงทำอะไรได้ถนัดถนีกว่านี้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ง้อแต่ก็สามารถอยู่เดียวๆตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงาน่ะคุณครูคิดว่ามีกี่ภาพโพสต์คะที่เห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะคุณครูค่ะใช่ค่ะบุคลาธิสถานนะคะก็คือ เป็นการทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นะคะก็คือช้อนนะคะกับซ่อมที่คิดถึงกันนะคะเหมือนคนเราเลยนะคะอันนี้คือภาพพจน์แรกนะคะภาพพจน์ที่สองนะคะที่เราพบก็คืออุปมาค่ะคุณครูอุปมาก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบช้อนซ่อมนะคะกับคนสองคนนะคะที่เป็นคู่กันลักษณะมีความคล้ายคลึงกันนะคะเลยเอามาเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของภาพพจน์นะคะที่ผู้เขียนมักจะนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้หลังจากที่รู้เรื่องของการตีความสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการตีความภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ผู้อ่านนะคะจะต้องรู้อันต่อไปก็คือการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือต้องผ่านการตีความนะคะต้องรู้เข้าใจคำความหมายต่างๆที่ผู้เขียนเลือกใช้นะคะเราถึงจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะคราวนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น4ข้อนะคะตามจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะ

ันแรกเลยก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้ก็อย่างเช่นพวกตำรานะคะสารคดีหรือว่าบทความก็ได้นะคะอันที่สองก็คือเพื่อให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายนะคะอันที่สามก็คือเพื่อให้ข้อคิดและจันลงใจนะคะหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนังสือธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้นะคะและอันที่สี่ก็คือเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะพบลักษณะของการโน้มน้าวใจค่อนข้างมากนะคะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเช่นเคยค่ะคุณครูแล้วก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะคะคุณครูต้องสังเกตการใช้คำด้วยนะคะถึงจะรู้จุดประสงค์นะคะยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะสู้แล้วแพ้จะสู้ทำไมแต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไปหากชัยชนะนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียเราจะประกาศชัยชนะบนคราบน้ำตาของใครคนอื่นได้หรือไม่จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือชั่วเราอยากให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคำตอบมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าคุณครูค่อยๆคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มีการสู้รบอะไรบางอย่างนะคะแต่การสู้รบในที่นี้ก็คือเป็นการสู้รบทางความคิดนะคะความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะที่มันก่อผลเสียเกิดความสูญเสียขึ้นในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนะคะที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปอันต่อมาค่ะนอกจากวิเคราะห์จุดประสงค์นะคะของผู้เขียนแล้วนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงในที่นี้นะคะจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าท่าทีของผู้เขียนนะคะที่นำเสนอออกมานะคะคราวนี้น้ำเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อความออกมาตรงๆก็ได้เพราะในบางครั้งเนี่ยในบทอ่านเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ถ้อยคำเหมือนชื่นชมนะคะแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆที่ต้องการสื่อออกมาอาจจะแสดงการประชดประชันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มักจะทำควบคู่กันกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ด้วยนะคะต้องทำไปควบคู่กันเราถึงจะสามารถตีความบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้คุณครูสังเกตการเลือกใช้คำที่ผู้เขียนนำมาใช้นะคะมันจะพอจับน้ำเสียงได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงยังไงนะคะมาดูกันนะคะโรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งขึ้นชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขันเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบางคนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกไปโน่นส่วนพวกที่เป็นกลางๆทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถวดูเผินๆเหมือนแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ที่ไหนได้คอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นทับถมซับซ้อนกันยังกับเถาวัลย์เปรียงถ้ามองเผินๆนะคะอาจจะหมายถึงว่าผู้เขียนกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูการเลือกใช้ถ้อยคำของผู้เขียนเราจะพบว่าผู้เขียนตั้งใจเลือกใช้คำบางอย่างเพื่อสื่อน้ำเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวนะคะหรือการไม่เป็นกลางทางความคิดนะคะหรือคอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงไม่พอใจนะคะในระบบความสัมพันธ์ของคนมีอำนาจในสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้จากการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนสื่อออกมานะคะต่อมาค่ะนอกจากตีความนะคะเรื่องของสัญลักษณ์ภาพพจน์ไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนหรือวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการแยกแยะ

เท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะบทอ่านในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราก็จะมี3ส่วนนี้อยู่ปนๆกันไปนะคะถ้าถามว่าใน3อย่างนี้นะคะอะไรที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะที่มีน้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนเวลาเสนอความคิดเห็นเนี่ยมักจะต้องมีเหตุผลมาประกอบมักจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะจึงทำให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนที่อาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะคะก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เวลาเราอ่านบทอ่านนะคะเราจะต้องแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกให้ได้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงนะคะตรงไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ตรงไหนเป็นความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกได้เลยนะคะอยู่ใน1บทอ่านนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์นะคะนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าเจอรัลด์ โมเรนฮอสเนี่ยนะคะบอกว่าทุกรอบ7ปีเพื่อนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิตตรงนี้คุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาและมีการระบุผู้ที่ศึกษาชัดเจนนะคะก็คือนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะข้อความต่อมานะคะบางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไปหรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนหนึ่งมีลูกในขณะที่คนอื่นๆยังคงเป็นโสดตรงนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นนะคะมีการยกตัวอย่างมาประกอบด้วยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เสียเพื่อนหรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนในของความรู้สึกนะคะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ผู้เขียนคิดว่ามันดีในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือฝึกแยกนะคะฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เรามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะขั้นอ่านเป็นขั้นอ่านเป็นนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบใช้วิจารณญาณนะคะหรือการอ่านอย่างพินิจนะคะต้องสามารถประเมินค่าของสิ่งที่เราอ่านได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความคิดเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเราควรเชื่อถือดีไหมนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อเราหรือว่ามันเป็นโทษต่อเรานะคะซึ่งการอ่านขั้นนี้นะมันก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะพฤติกรรมที่ผู้อ่านนะคะสามารถแสดงออกได้ในขั้นนี้นะคะนะคะอันแรกเลยก็คือต้องสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะและอันต่อมาก็คือสามารถประเมินค่างานเขียนได้นะคะมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนก็คือเรื่องของการพิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่บอกว่าการที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะคุณครูต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการฝึกตีความการใช้ถ้อยคำต่างๆการใช้สัญลักษณ์ภาพพจน์นะคะรวมถึงต้องฝึกวิเคราะห์น้ำเสียงรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนเราจึงจะสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้อ่านนะคะควรจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของอคตินะคะผู้อ่านโดยส่วนใหญ่มักจะมีอคติก่อนเริ่มอ่านซะด้วยซ้ำนะคะคือยังไม่ได้อ่านบทอ่านเลยแต่ก็มีอคติก่อนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนะคะควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอ่านบทอ่านนั้นไปแล้วเราถึงจะทราบเนื้อหาของบทอ่านนั้นแล้วก็พิจารณาได้ว่ามันดียังไงนะคะเราควรเชื่อถือจากหลักฐานอ้างอิงที่ผู้เขียนมามากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาหลังจากที่ได้อ่านบทอ่านไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการประเมินค่างานเขียนนะคะหรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียนนะคะการประเมินค่างานเขียนเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูงนะคะเป็นการอ่านขั้นสูงเพราะว่าการที่เราจะประเมินค่าได้ว่างานเขียนนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยแสดงว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านได้อย่างแตกฉานหมายความว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะคะต้องสามารถพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลได้นะคะต้องดูเรื่องของการ

างอิงหลักฐานได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในส่วนของการประเมินค่านะคะผู้อ่านเนี่ยนะคะอาจจะประเมินในเรื่องของรูปแบบการเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะประเมินเรื่องของศิลปะการประพันธ์หรือแม้กระทั่งการประเมินเนื้อหานะคะเนื้อหาของบทอ่านเนี่ยแหละค่ะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราสามารถประเมินค่าได้หมดเลยจากทั้งหมดนะคะจากบันไดการอ่านทั้ง3ขั้นนะคะทั้ง3ขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นอ่านออกนะคะขั้นอ่านเป็นหรือว่าขั้นอ่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าการอ่านในระดับต่างๆนะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะหากเราไม่สามารถจับใจความสำคัญได้นะคะเราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระดับที่สูงได้หากไม่สามารถตีความนะคะพวกสัญลักษณ์นะคะภาพพจน์หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงของผู้เขียนได้เราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้และหากวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนไม่ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถประเมินคุณค่าของบทอ่านชิ้นนั้นได้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ไหนดังนั้นการอ่านนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอ่านในระดับต่างๆนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าการอ่านถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนของเราก็สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการฝึกเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบง่ายๆได้อย่างไรในคลิปต่อไปฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่2มีคำตอบรอคุณครูอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่1นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะ

6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5เป็นนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะ
เป็นวงแหวนนะครับประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีน

เหลี่ยมนะฮะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration

เรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3 Krebs cycle และ4 Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยประคับพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะ

เราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮนะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮนะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2

ไพรูเวตออกซิเดชัน 3. เครปไซเคิลและ 4. อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ 2. ค่ะแอนแอโรบิกเรสไพเรชันนะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชัน 2. แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันเรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการแอโรบิกเรสไพเรชันและแอนแอโรบิกเรสไพเรชันนะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วค่ะฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นโรงเรียนสตรีล้วนนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468จนปัจจุบันมีอายุ91ปีมีนักเรียนจำนวน 2,131 คนคุณครูที่บรรจุเป็นข้าราชการจำนวน84ท่านแล้วก็มีคุณครูอัตราจ้าง21ท่านค่ะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การที่เราได้รับโจทย์ว่าเราจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกนะคะเบื้องต้นเราจะต้องปรับหลักสูตรนะคะโดยในปีแรกเราเริ่มให้นักเรียนชั้นม.1 เรียนรายวิชาจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลนะคะโดยโรงเรียนได้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรในม.2 เราให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาจีนนะคะทุกคนแต่เป็นภาษาจีนที่เน้นการสื่อสารเท่านั้นนะคะในชั้นม.3 เราให้นักเรียนของเราเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นพลโลกได้เขาต้องเป็นพลเมืองอาเซียนก่อนนะคะในชั้นม.4 ม.5 และม.6 เราวางแผนว่าจะเปิดรายวิชารักโลกอย่างยั่งยืนรายวิชาพหุวัฒนธรรมและรายวิชาสันติศึกษาในเทอมแรกส่วนในภาคเรียนที่2เรากำหนดให้นักเรียนของเราเรียนรายวิชาโครงงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะนะคะแต่ต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิญโรงเรียนทั้ง500โรงไปร่วมประชุมเพื่อปรับหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชา3รายวิชาคือรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า IS 1นะคะรายวิชาที่2ก็คือรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอนะคะโดยใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า IS 2และรายวิชาสุดท้ายคือโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมคือ IS 3ค่ะส่วนจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่สำคัญก็มีอยู่5ประการประการที่1ก็คือมุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารได้2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกนะคะขั้นตอนการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การประชุมคุณครูทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคุณครูชี้แจงเป้าหมายเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนะคะนอกจากเตรียมคุณครูแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของเราเราประชุมนักเรียนของเราทั้งโรงเรียนแล้วก็ชี้แจงเรื่องเจตนารมณ์แล้วก็เป้าหมายผู้ปกครองเราประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียนก็ต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล World Class Standard Schoolโรงเรียนของเราจะต้องทำอะไรกับบุตรหลานของท่านบ้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล นะคะหลังจากปี2555ที่มีการปรับโครงสร้างให้นักเรียนทุกคนได้เรียน IS 1ถึง IS 3นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กำหนดกรอบให้กับทุกโรงเรียนกรอบนี้เราเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่าบันไดแห่งการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการตั้งประเด็นคำถามหรือตั้งสมมติฐานบันไดขั้นที่2ก็คือการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้แล้วก็จากสารสนเทศต่างๆและบันไดขั้นที่3ก็คือการสร้างองค์ความรู้ในบันไดขั้นที่1ถึงขั้นที่3เนี่ยจะอยู่ในสาระการเรียนรู้ของวิชา IS 1นะคะส่วนบันไดขั้นที่4ก็คือการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะปรากฏอยู่ในสาระการเรียนรู้ของวิชา IS 2และบันไดขั้นที่5คือการบริการสังคมและจิตสาธารณะจะอยู่ในสาระการเรียนรู้ของ IS 3ค่ะ
1: ตอนนี้ทุกวันนี้สังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
2: เ
1: นอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกบ้าง
3: เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนคิดอยู่ในใจก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเลือกประเด็นใกล้ตัวที่สนใจจะศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เนี่ยในด้านใด
0: สำหรับวิชา IS 1นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือของผู้เรียนเพราะนั้นในวิชา IS 1จึงมุ่งเน้นที่พัฒนาผู้เรียนโดยเริ่มจากขั้นตอนการตั้งประเด็นคำถามหรือการตั้งสมมติฐานหลังจากเขาตั้งประเด็นคำถามหรือตั้งสมมติฐานแล้วเขาก็จะไปสืบค้นข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลข้อมูลที่ได้มาก็จะหลากหลายเขาก็จะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาได้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องคิดสังเคราะห์เป็นนะคะจากนั้นสิ่งที่เขาได้มาเขาจะต้องสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
4: นักเรียนผ่านการเรียน IS 1มาแล้วทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเรื่องที่เราสนใจและเราก็ถนัดที่จะทำแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถจะไปค้นคว้าแล้วก็ตั้งขอบเขตของเรื่องได้นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในขั้นตอนของการที่เราจะเขียนอะไรเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะคะ
0: ในส่วนของ IS 2เขาก็จะนำความรู้ที่เขาได้รับมาเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆให้กับครอบครัวให้กับคนในชุมชนหรือสาธารณชนในรายวิชานี้นักเรียนจะได้รับการ

ฝึกฝนให้มีทักษะในการสื่อสารทักษะในการนำเสนอทั้งในการเขียนและการพูดแล้วก็การใช้ไอทีประกอบการนำเสนอค่ะ

0: ือการที่เราไม่แช่ก่อนหุงจะพบว่าข้าวเมื่อรับประทานเนี่ยจะพบมีความแข็งวิธีที่2แช่ข้าวกับน้ำเนี่ยประมาณ15 นาทีก็จะพบว่าข้าวก็ยังแข็งอยู่ค่ะจนวิธีที่3 30นาทีก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือ45นาทีจะมีความนิ่มอร่อยมากที่สุดส่วน60นาทีคือ1ชั่วโมงเนี่ยจะพบว่าข้าวมีความนิ่มแฉะไม่น่ารับประทานค่ะ
1: ในส่วนของวิชา IS 3นั้นจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2553เราทำโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมแต่พอมาเป็น IS 3มันก็ยังเป็นรายวิชาเดียวกันก็คือเปลี่ยนแค่ชื่อเป็นโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมนะคะนักเรียนก็จะร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจนะคะโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษานักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลที่เขาหาได้มาตั้งแต่ตอนที่เรียน IS 1นะคะ IS 2มาตัดสินใจว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อบริการสังคมเพื่อให้เขาเกิดจิตอาสาหรือจิตสาธารณะได้อย่างไรนะคะแรกๆนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้สึกว่าการไปทำจิตอาสานั้นคือต้องหาเงินไปบริจาคแต่จริงๆแล้วหลังจากที่เขาทำโครงงานมาหลายๆปีนี้จะเป็นปีที่4เขาค้นพบความจริงว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเงินไปบริจาคหรอกเขาสามารถที่จะใช้แรงกายใช้ความรู้ที่เขาเรียนจากโรงเรียนไปทำโครงงานเหล่านั้นได้นะคะ

0: ญหาของโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องกลับเรียนว่ามีมากในปีแรกคือปี2553เพราะว่าคุณครูก็ยังงงแล้วก็สับสนว่ามาตรฐานสากลคืออะไรแต่หลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราก็พบว่าโรงเรียนสตรีศรีสุโยไทยโชคดีที่เรามีคุณครูที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็มีอุดมการณ์แห่งความเป็นครูคุณครูทุกท่านอุทิศเวลาแล้วก็เสียสละแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของเราให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหลังจากที่เราเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เราพบความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคุณครูของเราก่อนคุณครูของเราแต่เดิมนั้นไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเอกสารประกอบการสอนด้วยตนเองนะคะไม่กล้าที่จะเขียนหนังสือเรียนไม่กล้าทำสิ่งเหล่านี้เลยทำแต่เป็นเอกสารเป็นชีตนะคะแล้วก็แจกเด็กเป็นใบจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราพบว่าคุณครูของเราเริ่มที่จะมาเขียนตำราเรียนเองเขียนเอกสารประกอบการเรียนเองแล้วก็รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะและสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปบูรณาการในรายวิชาที่คุณครูสอนได้นะคะในส่วนของนักเรียนถ้านักเรียนเขามุ่งสนใจที่จะศึกษาหาความรู้จริงๆเขาจะได้เครื่องมือนะคะที่จะไปจับปลาและเราเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้อย่างนี้จะติดตัวเขาจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากจบจากโรงเรียนเขาจะต้องไปศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งเมื่อไปทำงานเขาก็ยังต้องใช้ทักษะการค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการทำงานเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเขาไปตลอดชีวิต
1: ตั้งแต่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนะคะมาตั้งแต่ปี2553มาจนถึงทุกวันนี้พบว่ามีข้อดีมากมายโดยเฉพาะทำให้เรารู้สึกโดยเฉพาะคุณครูเนาะเกิดความตระหนักโดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของความรู้ความเป็นเลิศการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมโลกอะไรประมาณนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสอนอะไรที่มีทิศทางตรงประเด็นที่โลกกำลังต้องการครูตระหนักแล้วก็พยายามหาหนทางทำไงก็ได้ให้เด็กเป็นไปตามเป้าหมายตัวเด็กเองก็ตื่นตัวแล้วเด็กจะมีความภูมิใจว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาทันสมัย

0: ทันสมัยว่าอ๋อโลกกำลังเป็นแบบนี้นะแล้วโรงเรียนนี้มันไม่ได้สอนให้เป็นแค่พลเมืองแต่กำลังสอนให้เขาเป็นพลโลกซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากโดยเฉพาะจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเด็กๆแบบนี้แหละมันก็จะฝังในใจศักยภาพของความเป็นพลโลกมันก็จะเกิดขึ้นเองเกิดจากกระบวนการที่เราทำให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชาไม่ว่าจะเป็น IS 1 IS 2 IS 3หรือแม้แต่วิชาเพิ่มเติมที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1: โรงเรียนสตรีศิริยไทยใครที่จะเชิญชวนทุกโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนให้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้รับเลือกแต่โรงเรียนสามารถเลือกที่จะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ด้วยตนเองเพราะจริงๆแล้วถ้าในความคิดส่วนตัวโรงเรียนทั้งประเทศไทยต้องเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะเราจะต้องเตรียมผู้เรียนของเราให้เข้าสู่โลกในศตวรรษที่21แล้วคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนหนึ่งสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21คือต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณทักษะในการใช้เทคโนโลยีในอนาคตนะคะเพราะนั้นก็เรียนเชิญนะคะเชิญชวนทุกโรงเรียนให้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและถ้ามีอะไรที่จะให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยได้สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนก็ขอปรนนาตัวว่าโรงเรียนยินดีนะคะเราจะมาเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำและร่วมชื่นชมความสำเร็จด้วยกันนะคะ
2: ในตอนที่1ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ5ประการกันไปแล้วในตอนที่2นี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา IS 1หรือ Independent Study 1การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Research and Knowledge Formationเป็นการเน้นทักษะที่จะให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ใหม่การเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
3: วันนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชามาตรฐานสากลเนาะจุดประสงค์ของรายวิชา IS 1นะคะก็ต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตัวเองสนใจอย่างอิสระนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ฝึกให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็ยังไปเป็นไปตามปฏิญญาของยูเนสโกเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่าต้องการให้นักเรียนเนี่ย learn to know ก็คือเรียนเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะต่อยอดจากความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ก็ได้ความต้องการของรายวิชา S1 ก็คือต้องการให้เด็กได้ฝึกทักษะเรื่องของการที่จะระบุประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งได้คำตอบและสรุปเป็นองค์ความรู้ในการเตรียมจัดการเรียนรู้ในวิชานี้นะคะเนื่องจากมันเป็นวิชาที่ไม่อยู่ในตำรานะคะอยู่นอกห้องเรียนอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นคุณครูเองก็จะต้องไปศึกษาปัญหาสถานการณ์เพื่อที่จะนำเข้ามาเป็นสื่อนะคะที่จะเล่าให้นักเรียนสนใจว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: ตอนนี้ทุกวันนี้สังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
5: แ
4: ค่ใช่ไหมนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกบ้างให้ลองดูภาพต่อไปนี
3: ้เมื่อเราเอาสถานการณ์มาให้เขาดูนะคะเราก็จะแบ่งประเภทของปัญหาที่พบว่ามีปัญหาประเภทอะไรบ้างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัยปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเศรษฐกิจเด็กเขาก็จะเลือกปัญหาของเขาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรที่เขายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วเขาสนใจว่าเป็นเรื่องที่เขายังไม่ทราบมาก่อน
4: เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนคิดอยู่ในใจก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเลือกประเด็นใกล้ตัวที่สนใจจะศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เนี่ยในด้านใด

0: ที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษาค้นคว้าแล้วนะคะคิดว่าจะหาคำตอบได้แล้วควรจะต้องคิดต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าหลังจากเรียนวิชา S1 แล้วเนี่ยความรู้ที่ได้เราอยากให้เรียนไปบริการสังคมในการประเมินผลเพื่อให้ชัดเจนนะคะว่าเด็กเขาเกิดผลตามที่เราต้องการไหมเราก็จะวัด3ด้านนะคะก็จะเป็นด้านความรู้ด้านทักษะแล้วก็ด้านของเจตคติความรู้สึกนึกคิดนะคะในด้านความรู้นั้นเนี่ยก่อนเรียนเนี่ยเมื่อเรามีผลการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีการออกแบบทดสอบซึ่งเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชานี้นะคะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีการสร้างแบบประเมินเรื่องของความสามารถหรือสมรรถนะในการที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะสองอย่างนี้เราจะให้นักเรียนได้ทำก่อนเรียนเรามาตอบประเด็นเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนถ้าจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบนะคะเราลองมาแยกประเด็นย่อยๆว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในการเลือกหัวข้อนั้นพอเราเลือกแล้วบางทีหัวข้อใหญ่มากเลยศึกษาไม่หมดเลยประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยถ้านักเรียนจะศึกษาอย่างลึกซึ้งในแต่ละก้างปลาจะเสร็จไหมคะในหนึ่งภาคเรียนมันใหญ่เกินไปเนาะเพราะนั้นเราอาจจะศึกษาแค่กิ่งใดกิ่งหนึ่งที่เราสนใจแค่นั้นเสร็จแล้วจากปัญหาตรงนี้ก็จะเด็กก็จะต้องมาฝึกวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรบ้างจากสาเหตุของปัญหานั้นจะพบว่ามีหลายสาเหตุให้เลือกเฉพาะสาเหตุที่คิดว่าตัวเองนะคะสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขหรือพัฒนาได้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทำ AS3 ได้พอได้หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราให้เขาฝึกอีกก็คือเขาต้องตั้งสมมติฐานว่าแล้วเขาคิดว่าปัญหาเนี้ยแล้วจะมีคำตอบคืออะไรมารู้จักการตั้งสมมติฐานกันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังคำตอบไว้ล่วงหน้าแต่นี้มันมาจากไหนข้างเรียนมันก็มาจากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนการตั้งสมมติฐานมาจากสมาชิกของกลุ่มว่าคิดว่าอย่างไรโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมหลังจากนั้นก็จะต้องการไปหาคำตอบเมื่อต้องการไปหาคำตอบนั้นเราก็จะฝึกให้เขา เขียนผังความคิดนิดนึงว่าเขาจะต้องอยากจะไปศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นลำดับขั้นตอนออกมานี้ก่อนจะตั้งสมมติฐานนั้นเราคงจะต้องวางแผนสืบค้นข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะตั้งสมมติฐานเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูถึงการพยายามสืบค้นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญเราก็จะให้เขาดูรายการที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือรายการกบนอกกะลานะคะว่าเมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นปูอัดทำจากอะไรกันแน่นะคะเขาก็จะต้องไปสืบค้นจนกระทั่งได้คำตอบว่าตกลงว่าปูอัดทำจากปูจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักเรียนเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่จะต้องไปค้นคว้าเนี่ยหลากหลายมากทั้งตัวบุคคลทั้งข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือแต่นี้ในการวางแผนสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะใช้ผังความคิดว่านักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรียนก็จะมาวางแผนแมปปิ้งตรงนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองฝึกที่จะออกแบบสืบค้นข้อมูลนะคะในเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะเดี๋ยวเราขอว่าให้นักเรียนมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนคิดนะคะว่านักเรียนได้พยายามวางแผนศึกษาข้อมูลที่นักเรียนอยากรู้เนี่ยนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญหรือเปล่านะคะนักเรียนสนใจเรื่องอะไรนะคะ
1: อาหารไม่ปลอดภัย
0: อาหารไม่ปลอดภัยตอนนี้นักเรียนคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: มีสารพิษตกค้างอยู่ในอาหาร
0: ถ้ามีสารพิษตกค้างวิธีที่เราจะแก้ปัญหาไม่ปลอดภัยจะทำไงคะ
2: การปลูกกินเอง
0: นะคะก็อาจจะอีกส่วนหนึ่งก็คือการปลูกไว้บริโภคเองถ้าเป็นไปได้เขาสนใจปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเขามองว่าปัญหาของปัจจุบันนี้ก็คือการที่ไปซื้ออาหารทานเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะได้รับอะไรบ้างเพราะนั้นก็ต้องวิเคราะห์หาวิธีว่าแล้วทำยังไงอ่ะที่จะปลอดภัยได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเกิดความคิดว่าเขาน่าจะปลูกพวกที่มันอายุสั้นๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากเกินไปไม่มีดินนะคะมีพื้นที่จำกัดก็ปลูก

0: ได้ในกรณีนี้เด็กเขาก็จะเกิดไอเดียในการที่จะต่อยอดนะคะ
1: กลุ่มเราเลือกต้นอ่อนทานตะวันนะคะ
2: ค่ะขอต้นอ่อนทานตะวันค่ะเป็นพืชขนาดเล็กค่ะสามารถปลูกแล้วรับประทานได้ค่ะประหยัดเนื้อที่ในการปลูกค่ะและยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูงอีกด้วยค่ะสมมติฐานนะคะจะต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการปลูกด้วยภาชนะที่มีอยู่คือขวด1ลิตรจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของต้นอ่อนทานตะวันค่ะคือเราจะปลูกแบบธรรมชาติค่ะมันจะขึ้นได้ง่ายมากโดยการที่เราลดน้ำแค่เช้ากลางวันและเย็นค่ะ
0: กลุ่มนี้ตกลงว่าสนใจจะศึกษาว่าถ้าจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับขนาดขวดที่เรามีอยู่นะคะมันควรใช้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่ยอดเยี่ยมมากน้ำไม่ให้หายไปเลยไม่ให้มีรั่วทิ้งเลยดินก็อย่าเอากลับมาใช้อีกใช่ไหมคะแต่ต้องหาคำตอบ

0: หลังจากที่เขาวางแผนเรียบร้อยแล้วไปแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่จะไปสืบค้นนะคะสืบค้นมาได้แต่ละคำตอบเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราบอกเราขอว่าให้อย่างน้อย1หัวข้อน่าจะมีแหล่งอ้างอิงสัก3แหล่งเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จากตรงเนี้ยก็สังเคราะห์ออกมาว่าประเด็นนี้1ประเด็นจากแหล่งข้อมูล3แหล่งเนี้ยได้ความรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอามาเรียบเรียงตอบโจทย์ที่เขาต้องการ
1: พวกหนูจะทำโครงงานเกี่ยวกับการปลูกพืชอะค่ะคือหนูอยากรู้ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
2: ก็เอาดินธรรมดาของเราแต่ต้องหาเศษใบไม้เศษใบมาใส
3: ่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นพืชที่เพิ่งปลูกอะค่ะเป็นแบบต้นเล็กๆเหมือนต้นอ่อนนะคะ
2: ต้นอ่อน
1: มันต้องดูแลอย่างดี
2: เราก็ดูแลมันรดน้ำมันให้ดีไม่มีให้มีแมลง
3: ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะถ้าเป็นต้นเล
2: ็
3: ก
2: ๆไม่ต้องใส่ก็ได้โตค่อยใส่
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสิ่งที่นักเรียนอยากได้คำตอบไปสืบค้นมาแล้วเนี่ยตกลงว่าได้ความรู้เรื่อง

0: ดลองนะคะเราได้แบ่งการทดลองเป็น3ชุดค่ะโดยชุดที่1ค่ะเราจะมีตัวแปรต้นก็คือปริมาณเมล็ดที่ใช้ต่อ1ขวดค่ะและชุดที่2ค่ะเราได้มีตัวแปรต้นคือปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่จะปลูกในต่อ1ขวดค่ะและชุดการที่3คือวัสดุที่จะปลูกค่ะโดยชุดแรกค่ะเราได้ผลออกมาว่าการใช้เมล็ดที่ดีที่สุดคือ15กรัมค่ะและชุดที่2ค่ะปริมาณน้ำเราได้ผลออกมาว่าปริมาณน้ำ50ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ1ขวดเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการปลูกที่สุดค่ะและชุดที่3ค่ะวัสดุที่จะใช้ปลูกในต้นอ่อนทานตะวันค่ะคือดินบวกกากมะพร้าวค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของต้นอ่อนค่ะคือมีอุณหภูมิปริมาณน้ำปริมาณเมล็ดหรือวัสดุที่ปลูกนั่นเองค่ะวิธีการปลูกให้ปลอดจากสารพิษก็คือการที่เรานั้นปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยตนเองค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยนะคะแม่ท่านมาเลือกต้นอ่อนทานตะวันค่อนข้างจะทักทวนเนาะ
2: หลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็ได้องค์ความรู้ก็จะนำองค์ความรู้เนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็จะให้จัดทำรูปเล่มเพื่อเป็นหลักฐานของการเรียนรู้แล้วก็นำมาส่งหลังจากเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งก็คือประเมินหลังเรียนทั้งด้านความรู้แล้วก็ด้านของทักษะสมรรถนะให้เขาประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะครูอยากให้แต่ละกลุ่มได้ลองสะท้อนความคิดว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ IS 1
3: องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ก็คือพบว่าพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายและปลูกในพื้นที่ที่มีน้อยได้คือต้นอ่อนทานตะวันซึ่งต้นอ่อนทานตะวันเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงคุณค่าต่อตนเองก็คือรู้จักการทำงานกันเป็นทีมและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักพืชชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
4: ที่เราได้จากการเรียน IS 1ก็คือการระบุประเด็นปัญหาที่เราต้องการจะศึกษาการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นคำถามที่เราต้องการคำตอบส่วนอันที่2นะคะก็คือการสืบหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในการสืบหาตามแหล่งข้อมูลต่างๆจะทำให้เราฝึกฝนการเป็นผู้ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นด้านการค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ในการทดลองแล้วก็ประกอบการทำงานต่อไปค่ะส่วนข้อที่3ก็คือเราได้การสรุปองค์ความรู้ใหม่ก็คือเราจะได้ความรู้ที่เราไม่เคยเจอจากในห้องเรียนมาก็คือเป็นความรู้นอกห้องเรียนนะคะคือเราได้เป็นองค์ประกอบในชีวิตมากเพิ่มมากขึ้นทำให้เราได้มีสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไป
2: การจัดการเรียนรู้วิชา IS 1นะคะถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนาะเพราะว่าเด็กจะสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ในที่สุดโรงเรียนทุกโรงสามารถทำได้โดยอย่าคาดหวังถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับความรู้ใหม่เนี่ยเกินวัยวุฒิและคุณวุฒิของเขานะคะถึงแม้ว่าคุณครูเนี่ยจะทราบคำตอบแล้วแต่นักเรียนยังไม่ทราบตรงนี้อยากให้คุณครูปล่อยที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้พยายามสืบค้นจนกระทั่งได้คำตอบด้วยตนเองเพราะมันคือกระบวนการที่จะติดตัวเข้าไปนะคะดังนั้นหน้าที่สำคัญของคุณครูนอกจากสอนตามกระบวนการให้เกิดทักษะแล้วเนี่ยคุณครูจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องที่จะทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ทักษะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการที่จะได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็กำลังใจให้กับเด็กๆค่ะ
5: จากนักเรียนได้เรียนรายวิชา IS 1กันไปแล้วรายวิชา IS 2การสื่อสารและการนำเสนอ Communication and Presentation ก็เป็นอีกรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ซึ่งเน้นวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอที่เหมาะสมมาดูกันว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยมีวิธีการสอนรายวิชา IS 2อย่างไรค่ะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอนะคะซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับม.4 นะคะสิ่งแรกที่ครูอยากจะให้พวกเรารู้ก็คือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนจะ จบแล้วในรายวิชานี้นักเรียนจะสามารถทำได้ในรายวิชา AS 2นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่นักเรียนไปค้นคว้ามาเนี่ยค่ะโดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เขียนรายงานแล้วก็การพูดนำเสนอค่ะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหลากหลายหลายรูปแบบแล้วก็มีการวิพากษ์ผลงานของผู้อื่นของด้วยตัวของนักเรียนเองค่ะนักเรียนผ่านการเรียน IS 1มาแล้วทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเรื่องที่เราสนใจและเราก็ถนัดที่จะทำแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถจะไปค้นคว้าแล้วก็ตั้งขอบเขตของเรื่องได้
7: นักเรียนจะได้หัวข้อจาก IS 1นะคะลำดับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยวางโครงร่างในการเขียนก่อนครูเนี่ยก็จะขอให้นักเรียนเนี่ยทำผังความคิด
6: ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะตามหัวข้อที่เราคิดกันไว้ใน IS 1อะค่ะว่าเราจะประมาณแบ่งแนวคิดในการจัดทำหัวข้อนี้อย่างไรนะคะอันนี้เริ่มแบ่งกลุ่มค่ะงานที่ครูแจกเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องนะคะคือผังความคิดให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลว่านักเรียนจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะคะหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็จะจัดทำผังความคิดโดยมีการตั้งประเด็นคำถามตั้งปัญหามีการวางแผนแล้วก็มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตหรือจากการสำรวจสังเกตหรือสัมภาษณ์ซึ่งจะใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายวิธีค่ะ
8: มีสาเหตุต้องมีปัญหาด้วย
9: เหมือนพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เด็ก
8: ไม่ค่อยแบบดูแล
9: ไม่ได้ดูแล
8: เลย
9: สักข้าว
8: เสร็จครับแล้วก็มีสาเหตุก็แบบสื่อมันหลากหลายไงเด็กมันเข้าถึงได้ง่ายช่วงนี้

0: วิเคราะห์หัวข้อที่นักเรียนเนี่ยจะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบออกมาว่าผังความคิดของเขาเนี่ยจะประกอบอะไรบ้างเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะนำมาเรียบเรียงมาทำเป็นโครงร่างซึ่งโครงร่างนี่เมื่อนักเรียนทำแล้วเนี่ยคุณครูก็จะเอางานนี้ไปตรวจนะคะเมื่อตรวจเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าโครงร่างของเขาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ตามผังความคิดที่เขาวางไว้หรือไม่จากผังความคิดที่เรียนสร้างมาให้ครูเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็สมบูรณ์นะคะแต่บางกลุ่มเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปเพิ่มเติมประเด็นย่อยที่เรียนจะศึกษาในการทำรายงานนะคะบางกลุ่มก็ใช้ได้เลยอย่างเช่นเรื่องของปัญหาขยะเนี่ยเขาก็จะเขียนในเรื่องของประเด็นหลักประเด็นย่อยมาเนี่ยได้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหัวข้อรายงานนะคะเพราะนั้นก็จะเอาแนวเนี้ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปจัดทำโครงร่างต่อนะคะซึ่งครูนั้นได้เขียนไว้นะคะในแต่ละกลุ่มว่าควรจะปรับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างส่วนในเรื่องของการที่เรียนไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะนักเรียนก็ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างหลากหลายข้อมูลเหล่านี้นักเรียนก็จะนำไปทำไมคะไปเขียนเป็นรายงานนะคะนำผังความคิดตัวนี้นะคะไปจัดทำโครงร่างเรื่องการเขียนโครงร่างนั้นก็เราเริ่มจากหัวข้อที่นักเรียนจะทำรายงานนะคะนักเรียนดูซิว่าแนวคิดอะไรที่เกี่ยวข้องนักเรียนก็มาสร้างเป็นประเด็นหลักประเด็นย่อยในโครงร่างนะคะดูว่าโครงร่างนั้นมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างเช่นที่มาสาเหตุปัญหาแนวทางแก้ไขนักเรียนจะเรียงอะไรไว้ลำดับก่อนหลังแล้วเราก็จะเอาโครงร่างของเขาเนี่ยมาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็แนะนำว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างงานของหนูเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของโครงร่างเนี่ยมันก็พอใช้ได้แล้วนะคะแต่ครูเนี่ยอยากจะให้หนูเพิ่มเติมในเรื่องของหัวข้อหนูพูดถึงประเด็นปัญหาหนูพูดถึงปัญหาเด็กติดโซเชียลเน็ตเวิร์คนะปัญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ปัญหาการแก้ปัญหาครูคิดว่าน่าจะเพิ่มอะไรอีกสักหัวข้อมีผลกระทบหรืออะไรต่อผมไหมคือตรงนี้ถ้าหนูเพิ่มมาเนี่ยการเขียนรายงานของหนูเนี่ยมันก็จะครอบคลุมในส่วนของปัญหาของวัยรุ่นว่ามันมีผลต่อสังคมอย่างไร
1: หรือบางคนถ้าสมบูรณ์แล้วเราก็อยากจะให้มีการลำดับขั้นตอนในการเขียนที่ถูกต้อง
0: เรามาดูส่วนประกอบของรายงานกันก่อนอันแรกเลยเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นชื่อ3ตอนนะคะส่วนประกอบตอนต้นนะคะครูก็จะเอาตัวอย่างให้ดูเลยอันนี้คือปกนอกนะคะเป็นส่วนกระดาษแข็งปกนอกก็จะมีชื่อเรื่องนะคะชื่อผู้ทำรายงานนะคะชื่อรายวิชาแล้วก็โรงเรียนปีการศึกษาที่เรียนจัดทำใบรองปกเนี่ยเล่มนี้ขาดใบรองปกใช่ไหมเป็นกระดาษเปล่าๆนะคะปกในมีไหมคะเล่มนี้มีไหมมีนะคะจะเหมือนกับปกนอกทุกอย่างเลยต่อไปเป็นคำนำนะคะคำนำนี่ก็คือส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำรายงานว่าทำไปเพื่ออะไรและขอบคุณผู้ที่มีส่วนให้การช่วยเหลือนะคะในส่วนเนื้อหาจะมีอยู่3ช่วงคือบทนำส่วนเนื้อหาและก็บทสรุป
1: บทนำนี่คุณครูก็จะนำมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่านักเรียนเขียนนั้นได้ถูกครบถ้วนตามขอบเขตของบทนำไหม
0: แต่ส่วนเนื้อหาก็จะเราจะแบ่งออกเป็นบทเป็นตอนหัวข้อใหญ่หัวข้อรองซึ่งเราจะนำมาจากอะไรคะที่เราทำมาแล้วคืออะไรคะโครงร่างนั่นเองนะคะเราไม่ไปคัดลอกข้อความมาวางไว้ในรายงานนะคะเราจะต้องเอาข้อมูลที่เราค้นคว้ามาแล้วเนี่ยมาสรุปสังเคราะห์เป็นสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะแล้วก็เราจะเขียนเป็นย่อหน้าย่อหน้า
1: คุณครูก็จะมาดูว่าในส่วนของเนื้อหาและบทนำนั้นมันจะสอดคล้องกันหรือไม่แล้วตัวเนื้อหานั้นมันจะมีส่วนสัมพันธ์กับตัวของโครงร่างหรือไม่ว่าเขาทำได้ครบตามโครงร่างที่เขาวางไว้หรือไม
0: ่และส่วนท้ายของเล่มรายงานก็จะมีการสรุปผลนะคะเล่มนี้เขาก็จะสรุปผลไว้นิดนึงตอนท้ายนะคะเป็นการให้ข้อเสนอแนะนะคะ
1: คุณครูเนี่ยก็จะนำตัวอย่างของผู้ที่มีผลงานที่นำเสนอได้ดีนะคะเอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาทำดีนั้นเป็นอย่างไร
0: บรรณานุกรมก็คือเอกสารที่เราใช้อ้างอิงนะคะ

0: การทำรายงานวิธีการเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเรียนภาษาไทยถ้ามีภาษาอังกฤษด้วยเราต้องเรียนก่อนภาษาอังกฤษนะคะลำดับรายชื่อตามเดี๋ยวนี้ช่วยบอกครูซิตามอะไรคะตามตัวอักษรพยัญชนะไทยนะคะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเขียนรายงานเลยนะคะแบ่งกลุ่มค่ะในรายวิชานี้นักเรียนได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหานักเรียนนั้นจะเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นลักษณะฝึกกระบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและส่วนสุดท้ายก็คือบทสรุปของการเขียนรายงานนะคะว่านักเรียนนั้นได้แสดงความคิดเห็นได้สรุปข้อคิดอย่างไรอันนี้จะ เราจะมาดูทุกขั้นตอนของการเขียนของนักเรียนแล้วนักเรียนจึงจะเอาไปจัดพิมพ์เป็นส่วน เล่มรายงานค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เขียนรายงานมาให้ครูอ่านแล้วบางกลุ่มได้ทำได้ดีทีเดียวนะคะแต่บางกลุ่มครูก็ต้องปรับในเรื่องของสำนวนภาษาและลำดับขั้นตอนของการเขียนของนักเรียนนักเรียนก็เอาสิ่งที่ครูได้แก้ไขให้เนี่ยไปปรับเขียนพิมพ์เป็นรายงานสำหรับเตรียมนำเสนอนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะนำเสนอเนี่ยครูอยากจะบอกอะไรนักเรียนสักนิดนึงเกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอค่ะในการพูดนั้นนักเรียนก็ต้องมีความชัดเจนในการพูดนะสำนวนภาษานักเรียนใช้พูดนั้นต้องเป็นทางการนิดนึงในการพูดก็ต้องเร้าความสนใจเพื่อนเนี่ยอยากจะฟังเรานะคะและเวลาคนอื่นจะแสดงความคิดในสิ่งที่เราศึกษาเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะ
1: และต่อจากนั้นก็จะนำเสนอการนำเสนอของนักเรียนนั้นก็อาจจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหลายรูปแบบได้นะคะอาจจะไปใช้ PowerPoint หรือจะไปอัดวิดีโออะไรมานี้นักเรียนก็สามารถจะทำได้อย่างหลากหลายค่ะ
2: วันนี้พวกเรา2คนเป็นตัวแทนจากกลุ่ม IS 2กลุ่มที่1ค่ะจะมารายงานปัญหาขยะในชุมชนค่ะ
3: ที่มาและความสำคัญนะคะประเทศไทยนะคะก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นที่มีปัญหาค่ะคือเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุค่ะก็คือควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำลายธรรมชาตินอกจากนี้นะคะการทิ้งขยะไม่เป็นที่เช่นทิ้งไว้บริเวณโคนต้นไม้ตามแม่น้ำลำคลองก็เป็นการทำลายธรรมชาติเช่นกันค่ะ
2: ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาขยะนะคะและขยะตามเมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 720,000 ล้านตันขึ้นไปค่ะร้อยละ50ของขยะเหล่านี้นะคะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีประชากรมากค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไหนที่มีคนมากหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงเนี่ยจะมีปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้นบางประเทศนะคะดูเหมือนจะไม่มีปัญหาขยะแต่ความจริงแล้วประเทศนั้นอาจจะต้องเสียเงินงบประมาณในการกำจัดขยะถึง 3,000 ล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได
1: ้และนอกจากนั้นก็ยังจะให้เพื่อนนักเรียนเนี่ยได้วิพากษ์ผลงานของเพื่อนผู้รายงานด้วยค่ะนักเรียนก็จะได้ทราบถึงข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียแล้วก็นำไปแก้ไขได้ค่ะ
4: เรื่องการพูดนะคะเหมือนบางครั้งการพูดยังมีการติดขัดบ้างแล้วก็ยังออกเสียงไม่ค่อยชัดค่ะ
5: เนื้อหาที่ใช้มานำเสนอเขาก็ไปนะคะเป็นเนื้อหาที่ดีค่ะเจาะจากเรื่องใหญ่ๆลงมาเรื่องเล็กๆค่ะ
6: เรื่องการนำเสนอเขาก็ไปค่ะมีรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วก็การเลือกใช้ฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรเลือกได้เหมาะสมค่ะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรูปภาพเยอะกว่านี้จะมีการทำให้สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยภาพรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีค่ะ

0: ชา IS 2เนี่ยพวกเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนรูปแบบโครงร่างโครงงานนะคะรู้จักทำให้เราเนี่ยทำงานกันเป็นขั้นเป็นตอนค่ะคือเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยอาจจะแบบพอได้หัวข้อมาแล้วก็หาในเน็ตทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รายงานเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรค่ะแต่ว่าพอเราได้เน็ต IS 2แล้วเนี่ยทำให้เราได้แบบอ๋อขั้นตอนแรกต้องเขียนโครงร่างก่อนนะจากโครงร่างแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อถ้าเกิดเราทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะทำให้โครงงานเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนนะคะพวกเราก็แบบโอ้ยหน้าห้องเหรอไม่พูดได้ไหมไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอมาเรียนวิชาเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากนะถ้าเกิดสมมติว่าเราสื่อสารไม่เป็นพูดไม่ได้ตอนโตขึ้นไปออกไปทำงานนะคะอาจจะเกิดปัญหากับเราได้และการเรียนวิชานี้นะคะคุณครูก็ได้สอนพูดว่าเราเนี่ยต้องมีความมั่นใจช้าช้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะพวกเราที่ได้ผ่านการเรียนวิชา IS 2เนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จริงๆอ่ะนะคะสำหรับในรายวิชาตัวเองที่รับผิดชอบสอนใน IS 2เนี่ยนะคะคิดว่าไม่ยากเกินไปค่ะสำหรับครูภาษาไทยเพราะว่าทักษะการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูเนี่ยได้สอนอยู่ในวิชาหลักอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาเสริมแล้วก็ให้ได้ตามลำดับขั้นตอนของการเขียนก็คิดว่าตรงนี้นักเรียนน่าจะได้วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องค่ะ
2: นักเรียนได้เรียนรายวิชา IS 1และ IS 2ไปแล้วรายวิชา IS 3โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม Social Service Activity ถือเป็นรายวิชาที่สำคัญคือเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และไปบริการสังคมน้องๆโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยจะมีโครงงานสร้างสรรค์อะไรมาทำประโยชน์ให้สังคมบ้างและการจัดตลาดนัดโครงงานของโรงเรียนเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
3: อ่ะตอนนี้วันนี้นะคะ เรื่องของวิชามาตรฐานสากล IS 3ยังจำได้ไหมคะ IS 1คืออะไรการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช่ไหมคะนะเสร็จแล้วนักเรียนก็ได้เรียน IS 2ก็คือสื่อสารและนำเสนอนะคะสุดท้ายเลยของขั้นที่5ก็คือการนำความรู้ที่ได้ไปบริการสังคมนะคะจุดประสงค์ของรายวิชา IS 3นะคะต้องการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะในการนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปบริการสังคมซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ต้องการให้เด็กได้ไปฝึกปฏิบัติในเรื่องของการมีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็ยังเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของยูเนสโกที่เน้นให้เด็กเนี่ยlearn to do ก็คือเรียนรู้ที่จะไปปฏิบัติจริงนะเพื่อที่จะรู้จักวิธีแก้ปัญหานอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับ learn to live together ก็คือการที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขในสังคมค่ะรายวิชา IS 3นะคะมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และไปบริการสังคมนะคะโดยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเนี่ยเน้นในรูปแบบของโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม เราจะมาเลือกหัวข้อที่เราเคยคิดเอาไว้ใน IS 1นะคะว่าหัวข้อใดน่าจะเป็นหัวข้อของห้องเราซึ่งจาก8หัวข้อเราจะเหลือแค่เพียง2หัวข้อโดยมีเกณฑ์ให้พิจารณาว่า1ความยากง่ายของผู้เรียนมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะคะ2มันแปลกใหม่ไหมมันเจาะจงไหมมันกว้างเกินไปหรือเปล่ามีแหล่งเรียนรู้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมปลอดภัยไหมนะคะสุดท้ายเลยนักเรียนได้พัฒนาทักษะรอบด้านหรือเปล่านะคะตรงนี้ครูจะให้หัวหน้านะหัวหน้ามาเป็นคนที่โหวตนักเรียนว่าหัวข้อไหนเหมาะสมนักเรียนก็ยกหัวข้อนั้นแล้วเราจะโหวตเอาจำนวนที่มากที่สุด2โครงงานขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ IS 3นะคะก็จะต่อโยงจากของ IS 1และ IS 2ตรงที่ว่าเด็กจะมีหัวข้อที่สนใจอยู่ในใจแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าหัวข้อเนี่ยมีมากนะคะแล้วก็บางหัวข้ออาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายของ IS 3 เพราะฉะนั้นเราก็จะให้นำหัวข้อเหล่านี้มาพิจารณาตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะให้สามารถที่จะไปบริการสังคมได
4: ้ข้อแรกนะข้าวนิ่มอิ่มคุณค่ากับข้าวกล้องยกมือ14คนค่ะ
3: 14ค่ะแล้วต่อไป
4: น้ำยาเช็ดกระจกปลอดสารพิษค่ะ
3: 2ค่ะ2ค่ะ
4: ผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตคนกรุงเทพค่ะ9คนค่ะ
5: จากการลงมตินะคะผู้ข้าวนิ่มอิ่มคุณค่ากับข้าวกล้องมี14คนซึ่งเยอะที่สุดแล้วก็ทางส่วนควบปลอดสารพิษเพื่อชีวิตคนกรุงเทพนะคะมี9คนมาติดเป็น2โครงงานนี้นะคะ
3: โอเคไหมคะหลังจากได้หัวข้อแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาวางแผนทำโครงงานโดยการเขียนเข้าโครงโครงงานคือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจนเราได้คำตอบที่ชัดเจนโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะดำเนินการมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตอนนี้ขั้นตอนของการทำโครงงานนะคะนักเรียนก็จะเริ่มจากคิดหัวข้อตั้งชื่อโครงงานเมื่อกี้เนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลเสร็จต้องมาเขียนเข้าโครงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนี้ในการเขียนเข้าโครงงานนั้นเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งยังไงดีตกลงว่าเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มแบบยังไงดีคะแบ่งตามเลขที่แบ่งอย่างอื่นอีกมั้ยใครอยากแบ่งแบบอื่นอีกมีมั้ยคะ
6: ไม
3: ่ไม่แล้วเอกฉันท์แบ่งตามเลขที่นะคะกลุ่มข้าวกล้องอยากอยู่ฝั่งนี้มากลุ่มข้าวกล้องมาเลขที่1ถึงเลขที่21เชิญค่ะเคลื่อนย้ายค่ะย้ายมาตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มกันทำงานนะคะเมื่อเขียนเข้าโครงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเน้นว่าต้องบูรณาการความรู้จาก8กลุ่มสาระดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาแนวคิดของเขาไปปรึกษาคุณครูแต่ละวิชาว่าได้บูรณาการความรู้ที่จะมาส่งเสริมในการทำโครงงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยถูกต้องไหมชัดเจนไหม
7: ในการที่พวกเธอเนี่ยเอาข้าวซึ่งเป็นวิถีของดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยมาเผยแพร่แล้วมาบูรณาการในโครงงานเนี่ยครูคิดว่าเห็นด้วยแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเด็กปัจจุบันนี้เขาไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าหุงข้าวยังไงอยากกินข้าวเนี่ยเข้าตามร้านสะดวกซื้อก็ได้แล้วแต่พวกเธอนำเสนออย่างนี้ครูเห็นด้วยนะครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ดีมากครับ
3: นะคะหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของครูทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเอาไปลงมือทำ
8: ค่ะชื่อเรื่องนะคะก็คือหุงข้าวนิ่มอิ่มคุณค่ากับข้าวกล้องค่ะคือข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักที่พวกเรากินกันทุกวันแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยข้าวกล้องอ่ะมีประโยชน์มากกว่าก็เลยศึกษาว่าเพราะว่าอะไรหรือเพราะเหตุใดทำไมคนถึงไม่นิยมที่จะกินข้าวกล้องแล้วก็ทำอย่างไรให้ข้าวกล้องนิ่มน่ารับประทานค่ะแล้วก็สมมติฐานนะคะจะใช้ระยะเวลาเท่าใดค่ะที่จะทำให้ข้าวกล้องนั้นนิ่มน่ารับประทานคือในการแช่น้ำค่ะก่อนที่จะนำไปหุงข้าวจากการศึกษาก็พบว่ามีวิธีต่างๆมากมายที่จะทำให้การหุงข้าวกล้องนั้นนิ่มค่ะแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการซาวข้าวก่อนหนึ่งน้ำค่ะแล้วก็นำข้าวนั้นไปแช่ค่ะโดยที่เราทดลอง3ครั้งค่ะมีทั้งหมด5ตัวแปรคือไม่แช่น้ำก่อนเลยแช่น้ำก่อน15นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีและ1ชั่วโมงค่ะจากการทดลองก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าเราแช่ข้าวก่อน45นาทีจะพบว่าข้าวมีความนิ่มแล้วอร่อยน่ารับประทานมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็น60นาทีเนี่ยข้าวจะมีความแฉะเละมากเกินไปไม่เหมาะกับการรับประทานค่ะแต่ว่าถ้าเป็น30นาทีอ่ะก็จะมีความแข็งอยู่ค่ะ
3: เมื่อไปลงมือทำในการบริการสังคมครั้งแรกถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นข้อสังเกตข้อคิดและเก็บข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะไปบริการสังคมครั้งที่2

0: มีวิตามินคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าข้าวขัดสีข้าวขาวปกติค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะเหนียวค่ะจากการทดลองของพวกหนูค่ะพบว่าถ้าแช่น้ำก่อนหุงข้าว45นาทีจะพบว่าข้าวมีความนุ่มอร่อยมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็น30นาทีเนี่ยก็จะพบว่าข้าวยังแข็งอยู่ค่ะแต่พอ1ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยข้าวก็จะแฉะเละเกินไปแบบมันจะเป็นรสชาติที่คนไทยไม่นิยมทานค่ะ
1: ชิมยัง45นาทีแช่45นาทีเกินอร่อยดีคล้ายๆข้าวเหนียวอร่อย
2: พอดีมากครับเพราะว่าช่วงนี้นะเมืองไทยเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยผู้สูงอายุเยอะส่วนมากจะทุกคนจะต้องมีอะไรนิดๆหน่อยทางร่างกายถ้ามีอาหารสุขภาพมาแนะนำนะก็เป็นอันดี
3: เอาขอโชว์หน่อยดูบอร์ดหน่อยค่ะไหนโชว์ให้เพื่อนๆสมาชิกดู

หน่อยคุ้มข้าวพร้อมที่จะไปนำเสนอนะคะในการวัดประเมินผลโครงงานนะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนในระดับชั้นก่อนนะคะก็คือทุกคนที่ทำโครงงานเนี่ยทุกห้องที่ทำโครงงานห้องละ2คนจะมีช่วงเวลาให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้กับกลุ่มอื่นๆในระดับชั้นเรียนกันเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฟังให้เห็นข้อดีข้อบกพร่องนะคะโดยทุกระดับนะคะเราจะจัดให้มีการหมุนเวียนได้นำเสนอโครงงานโดยที่นักเรียนจะนำเสนอพร้อมกับสื่อและผลงานที่ไปทำมานะคะนักเรียนจะได้รับการประเมินจากครูทั้งหมดในระดับนะคะในเรื่องของการนำเสนอด้วยการพูดนะคะเสร็จแล้วก็เรื่องของนิทรรศการนะคะซึ่งในนิทรรศการเองเนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของการบูรณาการความรู้ที่จะมาสร้างสรรค์ทำให้ตัวนิทรรศการน่าสนใจเช่นเอาศิลปะมาใช้อย่างไรวิทยาศาสตร์ใช้กราฟใช้แผนภูมิยังไงให้น่าสนใจขึ้นนะคะภาษานะคะภาษาได้พยายามสรุปด้วยการใช้ภาษาที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความจากนิทรรศการก็ยังมีรายงานนะคะตรงส่วนนี้คุณครูแต่ละระดับจะเป็นผู้ประเมินโดยเราจะมีเกณฑ์ค่อนข้างละเอียดในการประเมินว่าเขาสมควรจะได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อรวบรวมผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนของการที่เราจะให้รางวัลนะคะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงถ้าได้คะแนนรวมของชิ้นงานรายงานนิทรรศการการนำเสนอนะคะมากกว่า180ขึ้นไปเขาจะได้เหรียญทองนะคะถ้าระหว่าง70ถึง80ก็จะได้เหรียญเงินถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็คือ60ถึง70เนี่ยก็จะได้เหรียญทองแดงสุดท้ายเลยก็คือจะมีการนำผลงานทั้งหมดมาจัดในรูปแบบของเราเรียกว่าตลาดนัดหรือมหกรรมโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งโรงเรียนค่ะ

0: พิษเพื่อชีวิตของกรุงเทพค
1: ่
0: ะ
1: อันดับแรกนะคือเราเอาเม็ดตัวนี้ไปแช่น้ำก่อนแล้วก็เอาผ้ามาปิดอีก1วัน1คืนหลังจากนั้นเราก็เอาเมล็ดตัวนี้ไปปลูกในวัสดุที่เราเตรียมไว้โดยทดลองปลูก4แบบ
2: ลองจับป่ะ
1: ปลูกด้วยกระดาษทิชชู่ปลูกด้วยดินปลูกด้วยกากมะพร้าวแล้วก็ปลูกด้วยดินกับกากมะพร้าว
3: เมื่อจัดแสดงนั้นเราจะมีขั้นตอนในการพยายามให้เกิดการหมุนเวียนในการดูนิทรรศการก็คือเราจะจัดรอบเวลาว่า1รอบนี้ให้ไปดูไม่ต้องดูระดับของตัวเองแล้วแต่ไปดูระดับชั้นอื่นรอบละประมาณ 15-20 นาทีโดยที่เราได้จัดทำเอกสารเพื่อให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อให้ไปดูว่าโครงงานที่ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างปีหน้าก็จะได้เอาไปพัฒนาได้ขณะเดียวกันเราก็อยากให้รู้จักประเภทของโครงงานที่หลากหลายว่ามีกี่รูปแบบเช่นโครงงานอันนี้นะคะเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอันนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้มีทั้งหมดประมาณ6ประเภทด้วยกันเด็กๆ ก็จะได้เห็นตัวอย่างซึ่งเราเชื่อว่าในปีถัดไปเขาจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการที่จะทำโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม
4: ผลงานเรื่องถุงหอมพระจักรกลิ่นนะคะที่เราทำขึ้นมาเพื่อในโรงเรียนของเรานะคะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบางส่วนพวกเรานะคะจึงได้แบ่งเบาจากภาระจากของพนักงานการพาลงช่วยส่งเสริมบริการสังคมว่าเราสามารถช่วยเขาได้จริงในการทำโครงงาน
1: การทำโครงงานเนี่ยต้องใช้ความรู้ของแต่ละคนมาร่วมกันต้องมีการแสดงออกแสดงความคิดเห็นถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นโครงงานนี้แต่ว่าเพราะว่าเราร่วมมือร่วมใจกันมันก็เลยเกิดเป็นโครงงานนี้ค่ะ
0: ก็ได้นำกล้วยอะค่ะที่เหมือนไม่มีมูลค่าใช่ไหมคะไปทำให้มีมูลค่าค่ะโดยการที่เราเอาไปขายนะคะแล้วก็นำเงินนะคะไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆอะให้ความสามัคคีอะค่ะว่าเราจะต้องเสียสละเวลาบางส่วนของตัวเองอะค่ะให้กับกลุ่มที่เราทำด้วยอะค่ะ
1: อย่างของเราคือการบริการก็คือการนำความรู้ในการปลูกนะคะไปเผยแพร่ให้คนในสมาคมต่างๆที่รักสุขภาพได้รู้ว่าพืชต้นอ่อนทานตะวันก็สามารถกินได้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแล้วก็ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อยค่ะ
3: หลังจากเรียนใน S3 นะคะเด็กๆก็จะได้ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นก็คือเขาได้ไปสัมผัสสภาพจริงนะคะขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือเขาได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การที่เขาจะต้องวางแผนทำแผนปฏิบัติการแล้วก็ไปลงมือทำแล้วก็มีการตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไหมนะคะหลังจากนั้นก็มีการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็จะสรุปประมวลว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เป็นความรู้ใหม่ขณะเดียวกันก็ใช้ทักษะในการทำงานอะไรบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งตรงนี้โรงเรียนเน้นเรื่องของยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็ได้เรียนได้รู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้ไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยงานของกลุ่มเพื่อนได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะ

เรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction

ค่ะและ13 bis phosphorylated นะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน choroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะฮะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะฮะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะฮะเกิดขึ้นที่ stroma นะฮะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะฮะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60ครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: Luke.
1: Show me.
0: Yeah. Where's Luke?
2: Good girl.
0: Mm. Look at Luke.

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
2: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมว่าเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึกเคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่เกาะอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะปิดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากกล่องครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่บนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ซ้ายนั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสาน

0: งานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไป

0: ด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Okay, Kim.
1: Okay, and then just to complete, again, the packet contains this information too, so people will be able to look at it later. Here now, again, with this real experiment that Jorge Ibanez ran, their original tablet weighed the amount shown there. The amount of the tablet they used to make the solution was a little bit less because of transfer losses. And so we calculate here on this slide the difference, or the how much aspirin we calculated versus how much tablet we started with. And their result was 81% of the mass of the tablet was aspirin. And that, it turns out, falls within the range of allowed concentrations of aspirin within a typical 500 milligram tablet.
2: ค่ะอันนี้ okay. เป็นการคำนวณที่มาถึงตัวเม็ดยาของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยเริ่มจากน้ำหนักเม็ดแอสไพรินที่เขาชั่งมาเนี่ยเป็น 0.5819 กรัมนะคะกับพบว่ามีน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยตอนแรกเป็นน้ำหนักเม็ดยาพอน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยนะคะเป็น 0.5716 อันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์จะเห็นว่ามีปริมาณบางส่วนหายไปนะคะอันนี้ก็มาดูว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะนี่ก็คือเขาก็คำนวณออกมาก็เป็นปริมาณที่ใช้เนี่ยก็เป็น 0.473 นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกว่าจากปริมาณตรงนี้เนี่ยและปริมาณที่พบจริงในสารที่เราไตรเตรตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ได้ปริมาณมาจากการคำนวณเมื่อตะกี้สไลด์เมื่อตะกี้นะคะพบว่าในยา1เม็ดเนี่ยมีปริมาณแอสไพรินอยู่ 81.4% นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตามข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกาเขากำหนดว่าอันนี้เขาให้บวกลบ50นั่นก็คือน้ำหนักยาที่ซื้อมา500ปริมาณที่ซื้อมา500มิลลิกรัมเนี่ยค่ะอาจจะมีค่าอยู่บวกลบ50ก็คือตรงตามข้อกำหนดที่เขากำหนดนะคะตรงนี้มันก็จะไม่เป๊ะๆสักทีเดียวอันนี้ขอไปค่อยๆลำดับดูการคำนวณนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็2สไลด์เนี้ยจะค่อนข้างจะละเอียดมีตัวอย่างที่ให้แต่อาจารย์ต้องนำค่าที่อาจารย์ช่างเม็ดยามาแล้วก็ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ที่จริงมาลองคำนวณดูนะคะก็จะได้ออกมาดูซิว่าแอสไพรินที่บ้านเราเนี่ยมีปริมาณตามข้อกำหนดที่เขาโฆษณาขายไว้หรือเปล่านะคะ
3: คือปกติเวลาเราซื้อยาเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่า1เม็ดนะคะจะมีตัวยาอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอา1เม็ดมาแล้วชั่งก่อนเพื่อจะรู้น้ำหนักของทั้งเม็ดแต่ระหว่างบดระหว่างถ่ายเทสารมันจะหายไปฉะนั้นส่วนที่เราไทเทรตจริงๆเนี่ยคือส่วนที่มันลงไปอยู่ในขวดวอลูมิติกฟาสจริงๆถูกไหมคะฉะนั้นเราต้องตรงนั้นกลับมาคิดกลับว่าแล้วงั้น1เม็ดทั้งเม็ดเนี่ยมันควรจะมีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงตามข้อกำหนดไหมซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยจะต้องมีอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ย500บวกลบ50มิลลิกรัมนะคะสำหรับบ้านเรานะคะเราก็คิดว่า500มิลลิกรัมเหมือนกันอะแต่เราลองกลับไปดูที่ขวดเขาจะเขียนไว้เลยว่าต่อเม็ดเนี่ยคือกี่มิลลิกรัมนะคะนั้นจะเห็นว่าวิธีการนี้ก็ทำเป็นการที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไปตรงตามหรือว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารับประทานแล้วเนี่ยมันมีตัวยาเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียหรือว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายได้โอเคเคน
1: All right, well, let's finish this experiment then by considering just briefly other ways that one could analyze an aspirin tablet. The most common procedure we find is called back titration, and there are actually good chemical reasons for doing this that I won't discuss, but the result of it is that we generate much larger volumes of solution to titrate. We titrate with acid instead of base. We generate a lot more waste.And then there are a variety of other analytical techniques, instruments.

0: mental techniques for measuring aspirin content as well. I list them on the slide. I won't read them because you can read them. And these, of course, require specialized equipment. They may require processing steps or addition of either materials before the analysis is carried out. You can see one is done in chloroform, which is a hazardous solvent. So they all suffer from a variety of problems.
1: การทดลองที่ยกขึ้นมาวันนี้นะคะ เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลแอซิดได้นะคะความจริงแล้วมันมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าเช่นทำแบ็กไทเทชันอาจารย์คุณครูอาจจะทราบนะคะคือเราเติมโซเดียมไฮไซด์ไปเยอะๆเลยให้มันเกินพอแล้วเราก็ค่อยไตเตรตกลับด้วยกรดอีกทีหนึ่งแล้วก็หาปริมาณว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้จริงเท่าไหร่เราเรียกว่าแบ็กไทเทชันแต่ว่าในลักษณะนี้ก็จะมีข้อเสียก็คือแสงก็ต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะมากแล้วก็ต้องไตเตรตกับด้วยกรดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือปริมาณของสารเคมีที่ใช้มันเยอะขึ้นนะคะส่วนวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้ทางสเปกโทรสโคปีนะคะหรือว่าวิธีอื่นรามันหรือฟลูออเรสเซนต์หรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใช้เครื่องมือพิเศษราคาแพงนะคะเขาก็เลยเทียบให้ดูว่าเห็นไหมว่าเราก็สามารถใช้วิธีการที่ง่ายๆไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ปลอดภัยก็ได้นะคะโอเคเคน
0: All right. And to conclude then, let's look at some of the green lessons that we learned from this experiment. Some of the two bigger things that we notice are using very safe reagents and preventing. And then as usual, I've just listed some of the green principles that when you discuss with your students, they might consider as being relevant to this experiment as well. So again, preventing waste is number one. Number three, using less hazardous materials. We're using simply aspirin and dilute base. To learn how to do this type of chemistry instead of more complicated things. Number four, safer chemicals. Five, safer solvents. We're just using water and ethanol. Number seven, I put in because aspirin comes from salicylic acid, which comes from a natural source. So I thought maybe students would consider that. And number 11, real-time analysis. Well, as we did the titration, we had a method for determining when the titration was complete. We used phenolphthalein.
1: ค่ะอันนี้ก็มาพิจารณาว่าการทดลองอันนี้มันสอดคล้องกับ green chemistry ไหมนะคะใช้หลักการ green chemistry ข้อไหนเข้าใจว่าตอนนี้คุณครูและนักเรียนทุกคนค่อนข้างจะถนัดแล้วใช่ไหมคะค่อนข้างจะคล่องแล้วนะคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราก็จะมาดูว่าการทดลองของเราวันนี้เราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือป้องกันการเกิดของเสียหมายความว่าเราใช้สารน้อยของเสียก็น้อยนะคะเราใช้อันนี้คือหลักการข้อที่หนึ่งหลักการข้อที่สามนะคะใช้สารที่มีความเป็นอันตรายต่ำใช่ไหมคะข้อที่สี่นะคะบอกว่าใช้สารเคมีอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือตัวทำลายก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้อื่นๆเช่นใช้น้ำก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ข้อ7บอกว่าเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยมันมาจากเราเรียกว่าอะไร renewable นี่หมายความว่ามันสามารถ เกิดขึ้นในช่วงอายุเราเห็นได้เห็นนะคะก็คือเปรียบเทียบว่าอันนี้ก็คือมาจากต้นไม้ถูกไหมคะเราได้ซาลิซิลิกแอซิดจากต้นไม้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาจากใช้น้ำมันปิโตรเลียมอย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้เวลายาวนานช่วงชีวิตเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคำว่า renewable อันนี้คือช่วง 4-5 ปีเราก็ได้ผลแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อ11นี่ real time ก็คือหมายถึงว่าระหว่างการทำเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราหยดไปเราเห็นสีเปลี่ยนขยับไปสีหายหยดใหม่สีเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถติดตามได้นะคะก็จะเข้าข่ายข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ11นะคะตรงนี้เราไปฝึกดูให้นักเรียนเนี่ยฝึกดูให้เข้าใจ12หลักการแล้วก็ลองดูซิว่าการทดลองแล้วมันควรจะตกไปอยู่ในข้อไหนอะไรเงี้ยนะคะค่ะโอเคเคน
0: All right, so on to the next experiment, and I'll try to talk a little faster so we can get to work more quickly. This experiment, we're going to explore the periodicity of groups within the periodic table. And the idea here is for us to do an experiment that tells us things about periodic properties that let us and what we're told will let us make predictions

0: about the properties of materials that we can't work with. And in particular, you can see I've highlighted the second column of the periodic table. It begins with beryllium and goes through radium. We're not going to do radium chemistry. It's highly radioactive and unstable, of course. We're not going to do beryllium chemistry because it's very toxic. And we're not going to do barium chemistry because it's kind of toxic. And it said what we'll do is study the chemistry of magnesium, calcium, and strontium. And then based on the measurements we make of those compounds, we will predict properties for beryllium and barium. So we can learn about their properties without actually working with them.
1: I just want to wait for Glycon 1. They're still doing the titration. But
0: okay.
1: Dr. Pong said it's finished already, but just want to repeat it and see how it works.
0: Okay.
1: ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นการทดลองที่สองวันนี้นะคะการทดลองที่สองวันนี้นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตารางเพอริโอดิกนะคะในการทดลองอันนี้เราจะใช้มาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสมบัติของสารเคมีนะคะของในตามตารางธาตุที่เป็นอย่างไรแต่โดยที่เนื่องจากว่าสารบางชนิดเนี่ยธาตุบางชนิดเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ในรูปของสารประกอบเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นเราอาจจะทำการทดลองแล้วก็ดูธาตุที่ใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการบอกได้ว่าธาตุอื่นๆอยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆแล้วเนี่ยจะมีสมบัติเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละลายแล้วก็ดูเรื่องของการสมดุล นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสมบัติตามตารางเพอริโอดิกเนี่ยนะคะหลักการที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสมดุลของเรื่องการละลายนะคะแล้วก็อาจจะมองไปได้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการละลายอันนั้นนะคะแล้วก็ดูสมบัติของสารตามพลังเพอริโอดิกนะคะแล้วก็รวมทั้งที่จะได้เรียนรู้ว่าการไทเทรตระหว่างกรดกับเบสออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรด้วยเหมือนกันค่ะโอเคเคน
0: alright so a little bit of background for this experimentWe're going to look at the solubilities of metal hydroxides, and what we'll determine is that their solubility depends on where they are in the periodic table. The beryllium hydroxide is very insoluble. Barium hydroxide is very soluble. Again, we won't work with those, but we'll look at the three elements in the middle and observe the trend that lets us predict the other solubilities. There are other ways. There are many experiments that we can use to illustrate periodic trends in the periodic table.One of the most popular, I put a picture on the slide for that. We like to throw a piece of sodium in water and see how it generates hydrogen and ignites it. And if we're bold, we will throw a piece of potassium in water and show how potassium reacts even faster, and it usually makes an explosion. I'm not going to do that here. I think Wade will be happy about that, as will Jack. So this is a good, safe experiment to illustrate periodic properties.And as I note here and said already, we won't work with beryllium because beryllium compounds, for whatever reason, and I don't fully know what those reasons are quite toxic. Barium compounds can be toxic, although I do note that they are used for medical imaging cases. And strontium compounds, which we can work with, although I don't think you'll be working with it today, are really...not much worse, if at all worse, than sodium or potassium.
1: ค่ะเดี๋ยวเราดูตรงตารางเพอริโอดิกเนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะที่เขาให้ดูเนี่ยปกติแล้วเวลาเราดูสมบัติของธาตุเนี่ยเราก็พอที่จะประมาณการได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามคอลัมน์ใช่ไหมคะเราดูตามคอลัมน์หรือตามแถวเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็ในแง่ของปฏิกิริยาหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเรามองจากตารางแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยนะคะอะไรทำนองนั้นทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบแถวตัวคอลัมน์ที่ในตารางที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือคอลัมน์ที่2นะคะมีเบอร์ลิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเทียมแบรเลียมนะคะหยิบตรงนั้นมาซึ่งถ้าเราดูตามตารางเพอริโอดิกแล้วเนี่ยนะคะสมบัติของมันเอาเรื่องการละลายก่อนสมมติดูการละลายอย่างเงี้ยนะคะก็การละลายก็จะเริ่มต้นจากข้างบนสุดใช่ไหมคะเบอร์ลิเลียมนะคะละลายได้น้อยกว่าแมกนีเซียม แมกนีเซียมละลายได้น้อยกว่าแคลเซียมนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุนะหมายถึงว่ามันเมื่อเป็นอยู่ในรูปของสารประกอบนะคะก็จะเห็นว่าเราดูตารางธาตุปุ๊บเราจะพอบอกได้หรือว่าสมบัติเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะที่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำเนี่ยเราจะดูแค่3ตัวเราจะพูดถึงแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็สตรอนเซียมนะคะทีนี้เข้าใจว่าคุณครูเองก็คงสอนนักเรียนเหมือนกันแหละนะคะเรียนถามนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วเนี่ยนะเรียนปฏิกิริยาอะไรกันบ้างทุกคนถนัดมากคือเอาโยนโซเดียมลงน้ำนะคะเพราะว่าโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรวดเร็วนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเป็นลูกไฟใช่ไหมคะจะเห็นมันวิ่งเลยมีควันอะไรทำนองนั้นนะคะก็คือความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเอาโซเดียมโยนลงไปในน้ำหรือเอาโพแทสเซียมโยนลงในน้ำมันก็จะเกิดการลุกไหม้เลยเห็นเป็นไฟด้วยนะคะแต่นั่นคืออันตรายถูกไหมคะสำหรับเบริเลียมก็เช่นเดียวกันเบริเลียมเนี่ยนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเบริเลียมมาให้ทดลองอะไรเงี้ยมันจะเกิดกลายเป็นสารประกอบที่มันมีความเป็นพิษสูงนะคะฉันก็ไม่ควรจะทดลองอะไรทำนองนั้นแบเรียมก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะแบเรียมมาใช้เหมือนกันแต่ต้องในปริมาณที่ควบคุมนะคะสำหรับสตรอนเซียมนี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของสารเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกตัวแต่เราบอกได้เลยว่าการตามเราดูลำดับในตารางเพอริโอดิกก็จะรู้ว่าสมบัติของมันเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนแล้วเราก็ทดลองบางตัวที่เรารู้ว่าเราควบคุมได้แล้วก็เป็นอันตรายน้อยนะคะโอเคเคน
2: hold up
0: all rightThe reaction chemistry is very simple, so let's not take a lot of time. We're simply going to titrate a hydroxide with HCl. The only complication is that since this is group 2, it's MOH2, so it takes two equivalents of HCl to neutralize the hydroxide. But that's not very complicated, so I'll leave that and we'll go on in a minute.
3: ค่ะอันนี้เป็นเข้าสู่สมการแล้วนะคะตามที่เมื่อกี้อาจารย์สุภวรรณกล่าวไว้ว่าเราจะศึกษาสารหมู่ที่สองธาตุหมู่ที่สองนะคะอันนี้มาฟอร์มเป็นธาตุหมู่ที่สองกับไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นปริมาณไฮดรอกไซด์ที่ใช้จำนวนมวลที่ใช้ก็ต้องเป็น2นะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ประจุกันนะคะเป็น OH 2ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกในขณะตอนนี้เนี่ยตัวไตรแดนเราจะเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโดรคลอริกละนะคะ M ในที่นี้คือตามตารางธาตุเมื่อกี้ธาตุหมู่2ที่เราจะนำมาศึกษาก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมนะคะอยู่ในรูปสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ2โมลไฮโดรคลอริกอาจารย์จะเห็นว่าต้องทำปฏิกิริยากับ2โมลนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณไฮดรอกไซด์แอนไอออนเนี่ย2นะคะพอหลังจากการแตกตัวหรือว่าอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงกับค่าการแตกตัวคือ KSP นะคะก็จะได้เป็น M 2บวกบวกกับ2คลอไรออนที่มาจากไฮโดรคลอริกแล้วก็บวกกับ2น้ำที่มาจากเมทัลไฮดรอกไซด์ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือสมการที่ให้นักเรียนดูได้ไม่ว่าจะธาตุหมู่2ตัวอื่นๆก็จะเกิดในลักษณะนี้เช่นกันนะคะโอเค can finish
0: all right thank you okay this pre-lab preparationIf this wasn't done ahead of time, you won't have time to do this today because what we're doing here is making saturated solutions of these metal hydroxides. So this table may be a little misleading. Let me see if I can get my pointer here. There. So this column beneath the arrow where it says to make the solution, so magnesium, 0.75 grams of magnesium hydroxide in 1 liter of water. Well, it turns out,that 0.75 grams of magnesium hydroxide will not dissolve in 1 liter. And that's good because we want to make a saturated solution. So we stir that mixture for several days, then let it settle and finally decant. And we make sure we have a saturated solution because there's undissolved solid. The same for the calcium hydroxide, 0.5 grams of calcium hydroxide will not completely dissolve in 0.1 liter of water, so we get a saturated solution. And the same for the strontium hydroxide. And then on this, I'll show you the other numbers in this table again, so let's just let that be the message for this slide. Okay, the message is we are making saturated solutions of these metal hydroxides in water by stirring water with extra or excess hydroxide, more than can dissolve.

0: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลายนะคะจะเห็นว่าอาจารย์ต้องเตรียมสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารในแถวแรกส่วนแถวที่2คือปริมาณที่ทาง Professor Ken เขาลองทดลองทํามาแล้วเขาบอกว่าถ้าในกรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเนื่องจากว่ามันละลายไม่ค่อยดีนะคะก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปของแข็งเนี่ยเพียงแค่ 0.75 กรัมแล้วก็เติมน้ำไปให้ได้ปริมาตรประมาณ1ลิตรอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วอลูมิทริกฟลาสอาจารย์ก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเติมน้ำ DI ไปแล้วก็ทำการคนเขาบอกว่าคนหลายวันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันละลายไม่ดีเนื่องจากเราต้องการเตรียมให้เป็นสารอิ่มตัวนะคะสารอิ่มตัวเพื่อที่จะนำมาทำปฏิกิริยาแล้วหาค่าการละลายของมันดังนั้นในการทดลองนี้เราต้องใช้สารอิ่มตัวในกรณีของทั้งเมทัลไฮดรอกไซด์ทั้ง3ชนิดทีนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายดีขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยเพียงแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นเองหรือแค่ 0.1 ลิตรที่เตรียมนะคะก็ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 กรัมนะคะสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ชั่งมา5กรัมกับสารละลาย50มิลลิลิตรจะเห็นว่าปริมาตรรวมโซลูชันของเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปริมาณเกลือที่ใช้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันตามอัตราส่วนนะคะอันนี้พออาจารย์เตรียมทั้ง3อันเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะต้องให้นักเรียนมาเตรียมไว้ล่วงหน้าสักวันหรือ2วันก่อนทำการทดลองคือให้มันคนไว้ต่อเนื่องตลอดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นพอตั้งทิ้งเอาไว้สารละลายที่เราจะใช้เราก็ดีแคนคือหมายความว่าค่ะเทเฉพาะสารละลายใสด้านบนมาใช้นะคะคือใช้ในที่นี้ก็คือมาทำการทดลองก็คือในคอลัมน์ที่3 sample volume ที่เราจะนำมาใช้ก็คือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ 0.5 มิลลิลิตรนะคะอันนี้คือเน้นถึงวิธีการเตรียมที่จะต้องเป็นสารให้มันอิ่มตัวเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะโอเคเคน please continue
1: I do have one other note on this slide that I wanted to explain, and then after you translate, we'll demonstrate. Magnesium hydroxide, calcium hydroxide, we found very easy to find in the chemistry building. We had trouble finding strontium hydroxide, but we did find strontium chloride and strontium nitrate, and so we started thinking about this and said, well, we know the solubility of strontium hydroxide. It's less soluble than strontium chloride.So we said, why don't we just take strontium chloride solution and sodium hydroxide, mix them together, and strontium hydroxide should precipitate if we have enough strontium and hydroxide present. So we're going to show you that that does work. And when we've done this workshop before and wanted strontium hydroxide, this is how we made our strontium hydroxide. So maybe you'll translate, and then we'll get a close-up, and we'll show you what happens when we do that reaction.
0: Okay, I will try to, because in my laboratory also don't have magnesium hydroxide surprisingly, but
1: okay.
0: In my lab,
1: the same thing for that.
0: They got only calcium hydroxide and strontium hydroxide, then today I just bring only two metal salt. ค่ะ อันนี้เป็น ที่เขาบอกเขาเตรียมนะคะทางที่มหาลัยเขามีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่บางทีสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันหายากนะคะในขณะที่ในแลบที่โรงมนทําอยู่เนี่ยมีเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยหาในแลบชั้นเดียวกันเนี่ยหาไม่ได้ก็เลยคิดว่าพอดีให้นิสิตเขาโทรไปเช็คบริษัทสารเคมีปรากฏว่าเพราะว่าต้องรอเป็นเวลานานก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขอทดลองแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วกันนะคะในวันนี้แต่ถ้าแลบทางไกลกังวลหรือว่าที่โรงเรียนอาจารย์มีเนี่ยอาจารย์ก็ทำการทดลองในลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักถ้าเราไม่มีสารตัวนี้นะคะก็ขึ้นกับปริมาณที่ใช้จะต่างกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้ากรณีที่บางแลบเนี่ยมีสตรอนเซียมคลอไรด์เนี่ยก็นำมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างคลอไรด์กับไฮดรอกไซด์อาจารย์ก็จะได้เป็นสารละลายสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นมานะคะจะได้เป็นของแข็งที่เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็นำไปอบแล้วอาจารย์ก็นำสารที่ได้เนี่ยค่ะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเตรียมสแตนดาร์ดสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ได้ในกรณีที่มีสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็กำลังจะเตรียมในขั้นไตรเตชันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าของเขาเนี่ยจะเตรียมในลักษณะไหนเดี๋ยวของเราก็มีเตรียม

0: มาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทางหัวหินพอมีสารเคมีทั้ง3ตัวนี้ไหมคะ
1: อาจารย์ดวงกมลครับทางหัวหินขออนุญาตนั่งสังเกตการนะครับเนื่องจากว่าสารทุกอย่างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมเนี่ยของเราไม่มีเลยครับพวกในเรื่องของพวกแมกนีติกสเตอร์เลอร์หรือว่าสารบางตัวนะครับเพราะใน lab นี้นั้นก็ขออนุญาตชมนะครับเพื่อเป็นการสังเกตครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์คือดวงกมลก็ไม่ได้ยกแมกนีติกสเตอร์เลอร์มานะคะมันพอดีไม่ได้ทำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็ยกมาเฉพาะสแตนกับบิวเลตอะนะคะแต่เดี๋ยวสเตอร์เลอร์เนี่ยก็คงต้องมาคนเขย่าเองด้วยมืออะนะคะลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าตามโรงเรียนก็คงจะมีแมกนีติกสเตอร์เลอร์ที่ไม่ครบอะนะคะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะสามารถทำได้ยังไงส่วนแคลเซียมถ้าอาจารย์มีสักตัวนึงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังไงก็ทดลองได้ละค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวลองดูทางนี้ก่อนแล้วพอถึงในชั้นเรียนก็อาจจะทำเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เพราะว่าคาดว่าจะเป็นตัวที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะ
2: Okay, can at Gaigangwon this time they don't have any chemicals, so they're gonna watch only. They cannot do the experiment.
3: Oh, okay.
2: So that's you're gonna fine. Show how to prepare
3: sure.
2: strontium hydroxide, right?
3: Yes, and you can make calcium and magnesium hydroxide. It's the same way, of course, because they're even less soluble, so it's easier. So if we bring the camera into these two solutions, holding in my hand.Courtesy of Jack, I've got sodium hydroxide solution, and let's turn it so you can, I can figure this out, strontium chloride solution, and if I add one to the other, let me turn the labels away so you can see the solutions as I pour, I'm going to pour the strontium into the sodium hydroxide. Jack.
4: Oh, we didn't get the stir.
2: แสดงให้ดูว่าจะเตรียมไฮดรอกไซด์นะสารไฮดรอกไซด์อย่างไรถ้าเราไม่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เรามีแคลเซียมคลอไรด์เราก็น่าจะมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เพียงแต่ผสมกันเข้าไปแล้วก็คนๆนะคะแล้วก็คาดว่ามันจะตกตะกอนออกมานะคะแล้วตะกอนนั้นก็คือตัวไฮดรอกไซด์นั่นเอง
4: There it goes
3: is it
4: yeah there it is
3: all right it's take a while I thought Jack set me up here but now it's getting cloudy
4: yeah there it goes
3: but here the strontium is actually fairly soluble so you have to get the concentration right
4: watching it'll get more and more cloudy
3: okay
4: it's doing it
2: จะเห็นว่าขุ่นขึ้นจริงๆเราใช้แท่งแก้วคนช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: หรือใครมีแมกนีติกสเตอร์เลอร์ใส่แม่เหล็กใช่ไหมท่านแม่งบาใส่ไปแล้วคนก็ได้อันนี้คือเขาแสดงว่าจะเตรียมถ้าเราไม่มีสารไฮดรอกไซด์นะคะเราก็เอาพวกคลอไรด์มาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไฮดรอกไซด์ก็ได
3: ้ Right so if we let that sit work more strontium hydroxide would precipitate we could then filter it and dry it and then we have our strontium hydroxide or calcium or magnesium
2: อันที่เขาแสดงนี่คือสโตรนเชียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เขาไม่มีในแล็บ
3: Okay, but let's go on then. So that really does work. It's nice to know that chemistry happens the way it's supposed to sometimes. And now if we go back to the slides and I show you the procedure that we'll follow, it's really very simple. We'll take a measured volume of our saturated solution of metal hydroxide. And because we want to speed things up, I've put...numbers up here as to what to expect. Magnesium hydroxide, not very soluble, so if we start with 5 milliliters of magnesium hydroxide, then we'll add phenolphthalein, and then you see at the bottom, when we titrate with 0.002 molar HCl, it will take less than 1 milliliter of acid to titrate that hydroxide. So we can do that using the syringe titration like we just did with salicylic acid. For the other hydroxides, they're more soluble,So we will take smaller samples of those saturated solutions. We'll dilute them with water so they're easier to work with. Again, add phenolphthalein. And then if you look at the bottom, the titration here of just 1 milliliter of calcium hydroxide solution will take about 20 milliliters of the HCl. So that's why we have a full-scale burette here. Strontium hydroxide, even more soluble, so only a 0.5 milliliter sample.We'll still take about 30 milliliters of HCl.
0: ค่ะ อันนี้เป็นในขั้นตอนทดลองแล้วนะคะอันนี้ขั้นเตรียมผ่านไปแล้วพอเราเตรียมสารละลายได้เราก็จะมาทดลองดูนะคะอันนี้เป็นสารละลายที่เตรียมได้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตอนเซียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าค่ะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งสารละลายอิ่มตัวที่เราเตรียมเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแต่ในปริมาณของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อาจารย์จะเห็นว่าใช้ในปริมาณที่เยอะที่สุดมาเป็น analyze คือตัวที่จะวิเคราะห์นะคะใช้ถึง5มิลลิลิตรในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรแล้วก็เติมน้ำเพิ่มไปอีกเป็น50มิลลิลิตรเพื่อให้ปริมาณมันพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยเป็น 0.5 มิลลิลิตรสาเหตุที่มันใช้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าการแตกตัวของเมทัลออกไซด์ไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยมันแตกตัวได้ดีพอแตกตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สารเพียงนิดเดียวเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้เตรียมมาในแต่ละฟลาสนะคะหลังจากนั้นก็เติมฟีนอฟทาลีนไปนะคะอันนี้อาจารย์เติมอันนี้คือแล้วแต่ถ้าจะวิเคราะห์ตัวไหนก็คือนำมาทีละตัวนะคะมีทั้ง3ตัวไปในฟลาสเดียวกันนะคะหลังจากหยดฟีนอฟทาลีนไป1หยดถึง2หยดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมทำการไตเตรตละตัวไตรแตรนในที่นี้จะเป็นไฮโดรคลอริก 0.02002 โมลาร์นะคะจะพบว่าอันนี้เนี่ยพอเราฟิลเข้าไปในบิวเลตแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องดูปริมาตรเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะถ้ากรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ใช้แค่5มิลลิลิตรตัวไตแตนเราไม่ได้ใช้บิวเลตแต่เราจะใช้ไซริงแทนปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จากการทดลองของทางออริกอนพบว่าใช้เพียงแค่ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิลิตรเท่านั้นเองในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เรานำมา1มิลลิลิตรเนี่ยนะคะใส่ในฟลาสแล้วก็ไฮโดรคลอริกเนี่ยที่เขาบอกว่า use burette ก็คือต้องใช้ไฮโดรคลอริกใน burette เนื่องจากปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยมันจะใช้ในปริมาณเยอะคือปริมาณ20ถึง22มิลลิลิตรสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เหมือนกันในขณะที่สตอนเซียมไฮดรอกไซด์ใช้สารตั้งต้น 0.5 มิลลิลิตรน้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งนึงแต่ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้พบว่ามีปริมาณมากกว่านั่นก็คือสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความสามารถในการแตกตัวมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อโดยรวมนะคะแต่เมื่อตะกี้ Professor Ken เขากล่าวว่าจากที่ดูสไลด์แผ่นนี้มีเพียงแค่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นที่สามารถไตเตรตโดยใช้สมอลสเกลขอโทษค่ะโดยใช้ไซริงนะคะถ้าอาจารย์ต้องการจะดัดแปลงนั่นก็คือว่าถ้าลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดปริมาณแอนาไลซ์จาก1มิลลิลิตรเป็น 0.1 มิลลิลิตรเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณไตแตรนที่อยู่บนบิวเลตลดลงด้วยใช่ไหมคะถ้าดูเทียบก็คือลดไป10เท่าจาก1เหลือ 0.1 ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้ก็อาจจะเหลือเพียงแค่2มิลลิลิตรหรือ 2.2 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นการดัดแปลงนะคะเพื่อทำให้การทดลองเนี่ยเราเปลี่ยนจากสเกลใหญ่ๆเป็นใช้สเกลเล็กลงได้สารที่ใช้ก็จะปริมาณน้อยลงนะคะ
2: อันนี้ขอเสริมนะคะก็เราเตรียมสารละลายเป็นสารละลายอิ่มตัวถูกไหมคะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันนี่ก็คือแสดงว่าตามซีเควนต์ตามลำดับในตารางเพอริโอดิกเนี่ยก็จะบอกว่าหมายความว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะละลายได้ยากกว่าก็คือแสดงว่ามันละลายเข้าไปในน้ำได้น้อยกว่านะคะฉะนั้นถ้าเราสารละลายมาเนี่ยในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จะมีอยู่น้อยในสารละลายฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันได้ปริมาณมากพอที่เราจะทำไทเทชันได้สะดวกเราก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย5 มิลลิลิตรคือเอาปริมาณมาเยอะกว่าเพราะว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันละลายได้น้อยกว่าเราเลยต้องเอามาเยอะกว่าอันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายได้ดีขึ้นเราก็มาน้อยลงสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้ดีมากๆเมื่อเทียบไป2ตัวเราก็เลยยิ่งเอามาน้อยใหญ่เลยนึกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็การทดลองมันตรงนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือใช้เทคนิคของซิรินจ์นะคะนอกที่ไปทางกลับกันก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะเราบอกละลายได้ยากนะคะละลายได้ยากนะคะเรามาจำนวนน้อยเวลาเรามาใช้ซิลินเราก็เลยสามารถใช้ซิลินในการไทเทรตได้เพราะว่าปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันน้อยนะคะแต่พอแคลเซียมไฮดรอกไซด์สตอนเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้เยอะงั้นเราใช้ซิลินเนี่ยต้องใช้ซิลินหลายทีเลยตั้ง20ครั้งเลยนะคะก็ไม่สะดวกก็เลยใช้บิวเรตอันนี้ก็คือให้กลับไปคิดเองได้ว่าเราจะใช้เป็นซิลินในการไทเทรตหรือจะใช้เป็นบิวเรต เราต้องคิดกลับไปว่าปริมาณของมันเนี่ยมากน้อยอย่างไรหลังจากการทดลองนี้แล้วอาจารย์ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าการค่าการละลายเท่าไหร่อาจารย์ก็คิดคำนวณกลับไปได้นะคะก็ไปออกแบบการทดลองได้โอเคเคน
3: All right. Again, just a reminder to collect the information you need. Here again, we record the volumes of samples that we use.

0: ทีนี้ก็คือฝึกให้นักเรียนเรามีนิสัยที่จะจดผลการทดลองนะคะให้เป็นไปตามที่ทำการทดลองได้จริงนะคะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะปริมาณสารที่ใช้เริ่มต้นนะคะจะคอลัมน์แรกจะเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สโตนเซียมไฮดรอกไซด์คอลัมน์ที่2แถวที่2จะเป็นปริมาณเริ่มต้นที่ใช้นะคะคือปริมาณสารที่เราต้องการวิเคราะห์นั่นก็คือ analyze แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถ้าอาจารย์ใช้5ก็จด5แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในที่นี้เขาเขียนว่า1มิลลิลิตรแต่ใน1มิลลิลิตรเนี้ยต้องใส่ในฟลาสก์นะคะเพื่อที่ว่าจะเติมน้ำอีก50ถ้าตามอ้างอิงถึงสไลด์แผ่นที่แล้วแต่ในขณะนี้เราจะลดปริมาณมันลงมาเพื่อที่จะให้ใช้ปริมาณไฮโดรคลอริกน้อยลงนะคะเราอาจจะใช้เพียงแค่ 0.1 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะปรับลดยังไงเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจะทำได้เพียงแค่การทดลองเดียวคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทำในลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนแถวถัดมาจะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จุดเริ่มต้นก่อนไตเตรตกับหลังไตเตรตนั่นคือให้จดไว้ว่าปริมาณก่อนหลังเท่าไหร่แล้วก็ในทั้งในที่สุดเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเอามาหักลบกันก็จะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่เราใช้นะคะโอเคเคน please continue
1: All right again our safety slide with the new feature of showing what we're working with 0.002 molar HCl I am not afraid of 0.00029 molar hydroxide is about what the concentration of saturated magnesium hydroxide solution is I'm not afraid of that eitherThe calcium hydroxide is more soluble, and so we have a higher concentration of hydroxide. It's still just 0.02 molar. That starts to be enough concentration that I think about safety glasses, but I'm not. And strontium hydroxide is quite soluble, so it actually is 0.23 molar hydroxide. So if you're working with strontium hydroxide, I would urge you to wear gloves and to wear safety glasses. Okay?We're working with calcium. The concentration is lower, so I'm not going to worry about that. I guess we better translate that before we start.
0: ค่ะอันนี้เป็นเพื่อให้ปลอดภัยนะคะป้องกันความปลอดภัย safety first แล้วก็อาจจะใส่แว่นนิรภัยนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยก็เข้มข้นน้อย 0.002 ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรตรงนี้นะคะส่วนไฮโดรคลอริกส่วนไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกรณีแมกนีเซียมเนี่ยก็พบว่าน้อยมากเลยนะคะเจือจางมากเป็น 0.00029 โมลาร์แคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันละลายได้ดีแล้วก็ต้องใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น 0.022 นะคะสโตนเซียมก็จะเข้มข้นที่สุดในการใช้เบสนะคะแต่ในวันนี้เราใช้แคลเซียมเราก็พบว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงมากนักก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างเจือจางเพราะฉะนั้นก็ไม่อันตรายมากแต่ถ้าต้องการจะป้องกันไว้ก่อนก็จะสวมแว่นนิรภัยก็จะดีนะคะโอเค please continue
1: All right so we're ready to do this and now did I understand we will simply be demonstrating the titration here and nobody will be doing it there in Thailand Is that correct?
2: Yes, Ajahn Nuk do here in Bangkok, but not at Krayongbun.
1: Okay, good. You might want to start, too. This is pretty straightforward. But Jack has got our calcium solution ready. He's already added the phenolphthalein. So now in this case, remember, this is basic, so the phenolphthalein is pink to start with. He has our conventional burette that is filled with 0.002 molar HCl, and he's going to start titrating that in.Already having recorded the starting volume on the burette, so we didn't make a mistake with that. And this is gonna, he's gonna be careful.
2: อันนี้ก็เดี๋ยวเราดูว่าเขาทำนะคะอันนี้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในฟลาสนะคะมันก็เป็นมีฤทธิ์เป็นเบสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใส่ฟีนอลเทลินไปมันก็เลยเริ่มต้นเป็นสีชมพูแล้วเราก็จะไทเทรตกับกรดนะคะซึ่งอยู่บริเวณนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดสมดุลนะคะหรือว่าจุดยุติก็จะต้องเป็นไม่มีสีถูกไหมคะกลับกันกับเมื่อกี้นี้ที่เราใช้ทีนี้อันนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาก็รู้ว่าจะต้องใช้ประมาณ20กว่ามิลลิลิตรเขาเลยใช้บิวเรตนะคะไม่ได้ใช้ซีริงจ์เชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์ดวงกมลกรุณาเตรียมมาด้วยมีซอนเซียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อาจจะทำตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเชิญคุณครูเลยค่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะคล่องกันแล้วทุกคนด้วยซ้ำไปใช่ไหมไทเทรตธรรมดานะคะ

0: อาเชิญเชิญออกมาเลยค่ะมาช่วยอาจารย์ดวงกมลนิดนึงค่ะค่ะขออนุญาตประกาศตรงนี้นะคะผู้คุณครูที่เข้าอบรมนะคะทุกครั้งเนี่ยกรุณานำเอกสารมาด้วยนะเราเตรียมให้ครั้งเดียวนะคะหลายคนมาขอเล่มนะคะขอให้นำเล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีสำรองให้แล้วก็การอบรมนี้เราจะมีประกาศแจกประกาศนียบัตรนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรนี่จะต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง6ครั้งถ้าขาดครั้งเดียวก็ไม่ได้นะคะเชิญเชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะ
1: So Chipawan and Dungaman, I would say while we're working on this that people there in Bangkok should give this a try, and you can experiment, do it on the same scale we're doing. If you have calcium and you want to try it with the micro titration like we did for the previous experiment, try the micro titration right. And we'll see what the results are.
2: A little pink still, huh?
1: Yeah, I think. Your purple glove doesn't help.
2: Oh, yeah, that's not helping either. Yeah, it looks pretty clear.
1: All right, call it good.
2: That last drop gonna fall. We're at 14.3, so at minus 1.
3: So he's 13.3. Okay.
1: All right, we have our finish, so maybe we'll switch over so we can watch how you're doing out there and know that you're still there.
0: นี่อาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนมีคำถามอะไรไหมคะ
4: ทดสอบ
1: Please one go over here, right?
2: Right.
1: Is that I see the large burette there. Oh, there's syringe here. Good. So we can compare the quality of the results, and we can also compare very easily how much waste there is and how long it takes too. I'm thinking the syringe will be faster.
2: Look, her solution's almost done.
0: ค่ะก็ที่เราทำการทดลองกันนี่นะคะเมื่อกี้ลองคำนวณผลออกมาเราเปรียบเทียบระหว่างการใช้บิวเรตแล้วก็การใช้ซิริงจ์นะคะก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะผลออกมาเนี่ยมันไม่พอดีเป๊ะนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระวังมันมากนะคะเพียงแต่ต้องการจะให้เห็นว่ามันมีความเรียกว่าอะไรคะรีเลทมันสัมพันธ์กันอะนะคะซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ดวงกมลออกมาได้เนี่ยคือจริงๆเราควรจะใช้ประมาณสัก 0.7 จริงๆทางอาจารย์เคนก็พูดเหมือนกันว่ามันน่าจะประมาณเท่าๆนี้แต่ปรากฏเราใช้1.05นะคะมากไปอาจจะเป็นจำนวนหยดตอนที่เราโซลูชันมา 0.05 เนี่ยมันมากเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ไททรานเนี่ยมากเกินไปOkay, Ken, I think that's all right, even though it's not come out the right as sure. We expected.
1: Yes, it works okay. Better when you don't have a camera looking at you and you're working.
0: สงสัยเป็นเพราะมีกล้องถ่ายเราอยู่เลยตื่นเต้นกันนะทำผิดๆถูกๆหน่อยนะคะไม่เป็นไร Okay, Ken, you continue, please.
1: Sure, so let's move on. The calculations here are very simple. The experiment calls to calculate the solubility product, KSP, that's simply shown here.And since we know we're starting with a metal dihydroxide, we can simplify the KSP expression to be simply 0.5 times the concentration of hydroxide cubed. And the concentration of hydroxide, of course, we've just determined by our titration, and the equation there at the bottom shows how to do that in case we've forgotten. Okay?
5: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีคำนวณละนะคะค่าการละลายของสาร KSP อันนี้สูตรทั่วไปก็คือความเข้มข้นของแคทไอออนกับแอนไอออนนะคะในที่นี้แคทไอออนเราใช้เพียงแค่1อะตอมแอนไอออนเราใช้2เพื่อที่จะมาบาลานซ์กันให้เกิดเป็น สารประกอบอันนั้นนะคะในที่นี้ KSP ก็เท่ากับความเข้มข้นของ M2+ คูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ยกกำลัง2นะคะในที่นี้ความเข้มข้นของเมทัลนะคะก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของไฮดรอกไซด์นะคะเพราะฉะนั้น KSP เมื่อนำไปแทนค่าก็จะเท่ากับเป็น 0.5 คูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์กำลัง3นะคะอาจารย์เอานำค่าขึ้นไปแทนค่าตามสมการ KSP ในที่นี้ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ที่ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกที่เราไตรเตรดก็คือปริมาตรอาจารย์ได้เท่าไหร่ก็เป็นมิลลิลิตรที่เป็นตัวแรกนะคะคูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ที่เราเตรียมมาในที่นี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าเตรียมเป็น 0.002 ก็นำมาคูณกันก็จะได้เป็นปริมาณของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมานั่นเองนะคะโอเค I'm finished for calculation
1: Now in this next slide since we didn't have time to do our calculations for your reference I've listedthe reported solubility products for magnesium, calcium, and strontium hydroxides, and you can see there's some range there depending on who determined it and how carefully the numbers will be different. But you can see that magnesium hydroxide much less soluble than calcium, which is much less soluble than strontium. And then on the bottom of the slide, I essentially give you the answers to the questions in the packet.Where you're asked to predict what the solubility of beryllium hydroxide might be. And given the trend we see from magnesium through strontium, the prediction is that beryllium hydroxide would be very insoluble, and it is. That's the literature value. And at the other end, at the bottom of the column, barium hydroxide it would be expected to be very soluble. And it's actually interesting. It's not much different from strontium hydroxide. So that could lead to an interesting discussion with your students about periodic properties. But at least the solubility is still quite high as we would have predicted.
5: ค่ะอันนี้เป็นผลการทดลองนะคะอันนี้เขาเป็นค่าที่ได้มาจากการทดลองจากหลายๆครั้งแล้วก็จากเอกสารอ้างอิงนะคะพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิงเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าค่ามันจะเป็นอยู่ในช่วงการทดลองอันนั้นนั่นก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับการทดลองของแต่ละคนที่มีความระมัดระวังไม่เหมือนกันในการไตรเตรดในการเตรียมความเข้มข้นในการอะไรอย่างเงี้ยนะคะในค่าการละลายในการรวมไปถึงการเตรียมสารละลายอิ่มตัวด้วยนะคะถ้าอิ่มตัวมากมันก็จะมีปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงของการทดลองยิ่งพบว่าแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ละลายได้ยากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีช่วงการละลายอยู่ช่วงนึงช่วงกว้างนิดนึงนะคะทีนี้มาเปรียบเทียบ3ตัวที่เขานำเสนอให้ทำการทดลองได้ก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่เราทำการทดลองเนี่ยเขาจะบอกว่าค่ามันจะอยู่ใน 4.7 คูณ10กำลังลบ6ถึง 5.5 คูณ10กำลังลบ6ตรงนี้อาจารย์ลองคำนวณจากสไลด์แผ่นที่แล้วกับผลการทดลองของเราดูนะคะว่าค่าที่ได้เนี่ยเราอยู่ในเลนส์ตรงนี้หรือยังถ้ายังไม่อยู่เราลองให้นักเรียนลองคิดซิว่าทำไมมันถึงยังไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าการไตรเตรดของเรายังไม่ดีพอหรือตรงไหนที่เวลาหยดสารไปสารมันไม่ลงมาในแอนาไลซ์เต็มที่หรือเปล่าไปติดอยู่ข้างๆฟลาสหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งยิ่งเป็นสมอลสเกลเนี่ยสารหยดนึงติดอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะพบว่ามีผลต่อการทดลองอย่างมากนะคะถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างของแต่ละสารประกอบตั้งแต่แมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมจะเห็นว่าค่า KSP เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าค่าการละลายเนี่ยมันมีความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้3ชนิดสาร3ชนิดที่เรานำมาทดลองทีนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับสารประกอบในแถวเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับแบริเดียมกับแบริเดียมแบริเดียมเนี่ยอยู่ด้านบนกว่าอยู่บนกว่าแมกนีเซียมนะคะอยู่คาบที่สูงกว่านั่นก็คือว่าแบริเดียมน่าจะมีความสามารถในการละลายน้อยกว่าสารที่เราทำการทดลองนะคะจากค่าอ้างอิงก็พบว่ามีค่าน้อยกว่าจริงๆนั่นก็คือมีค่าการละลายเพียงแค่6.9 คูณ10กำลังลบ22ลบ22นะคะนั่นคือค่าการละลายน้อยมากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบหลังจาก สตอนเซียมคือแบเรียมแบเรียมเนี่ยพบว่ามีค่าการละลายเนี่ยใกล้เคียงกับสตอนเซียมเลยนะคะก็คือ5คูณ10กำลังลบ3ทีนี้เขาบอกว่าพอเปรียบเทียบดูตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสตอนเซียมมีค่าการละลายมากกว่าหรอประมาณ 6.4 ในขณะที่แบเรียม 5.0 คูณ10กำลังลบ3เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มาคุยกับนักเรียนได้ว่าทำไมมันถึงมีค่าใกล้เคียงกันหรือว่ายังไงมีผลอะไรยังไงหรือว่าพอมันต่างกันคาบหลังๆแล้วค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะลดลงไปหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดคำถามที่จะมาอภิปรายผลกันได้นะคะ
0: ค่ะก็ตรงพอยต์เนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเหมือนกับคาดเดาได้นะคะว่าสมบัติของสารนี่เป็นอย่างไรนะถ้าเราเรียงตามลำดับเนี่ยนะคะก็คือเบอร์เรียมไฮดรอกไซด์นะคะมีการละลายน้อยกว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไล่ลงมาถูกไหมคะฉะนั้นจากการทดลองของเราเนี่ยเราสามารถคำนวณหาค่า KSP ได้ซึ่งจิตปกติแล้วค่าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ถ้าเป็นสารตัวเนี้ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจากหลายๆคนฝีมือหลายคนทำเนี่ยมันก็จะออกมาว่าอยู่ในช่วงใกล้กันเนี่ยนะคะทีนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะดูเรื่องของตารางเพอริโอดิกเนี่ยเราสามารถบอกถึงคุณสมบัติของสารได้แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนดูตามค่าไปแล้วมันมีสมบัติที่มันแย่ลงหรือว่ารุนแรงขึ้นหรือว่าการละลายน้อยลงการละลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลักษณะของการเรียงตารางเพอริโอดิกนี่จะบอกเราได้นะคะดังการทดลองวันนี้นี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าเราดูเรื่องของการละลายนะคะของสารของธาตุของสารประกอบของธาตุแล้วเราใช้ไฮดรอกไซด์แล้วเราก็บอกได้เลยว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำแบเรียมไฮดรอกไซด์เราก็บอกได้เลยว่าการละลายของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะจะมีค่าการละลายได้สูงขึ้นเพราะเราดูจากตารางเพอริโอดิกนั่นเองค่ะโอเคเคน
1: All right and now the two most important slides for each experiment first when we talk about other approaches to the sameconcepts and then when we talk about the green implications the concept of this experiment clearly is about solubility and determination of solubility product and it's very interesting and I would encourage you to have your students if you do this experiment have your students go to the literature go to the internet and find other experiments that are used to teach about solubility product on this slide I've listed some of the ones that I foundincluding a radiochemical determination using a very radioactive gamma-emitting isotope. That seems like a bad idea to me. There are very popular experiments that involve precipitating lead chloride or silver chromate. Lead, of course, is a toxic heavy metal. Chromate is also toxic and carcinogenic, so those are not very good experiments to do with our inexperienced students.You may work with smaller quantities or use safety gear. You may simply hope you don't have accidents. Or you may turn the computer simulations, and the image on this slide shows an example of a computer-simulated solubility product determination. That, to me, is even less interesting than a titration. And each of these things then has a number of problems. There's accidental exposure, there's the generation of toxic waste, or if you turn to the computer, there's a loss of the opportunity to really learn firsthand about important chemical issues.
5: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะหลังจากที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลกันไปแล้วทีเราก็มาดูซิว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆที่เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถหาค่าหรือหาปริมาณมันได้ยังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก่อนที่เราจะให้ข้อมูลเขาเราก็บอกเขาว่าไหนลองหาดูซิจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเอกสารต่างๆเนี่ยดูซิว่าวิธีการหาตรงนี้หายังไงได้บ้างเช่นการหาโดยใช้เรดิโอแอคทีฟนะคะอันนี้หาปริมาณแบเรียมก็ใช้ไอโซโทปแบเรียม137นะคะดูค่า half life ของมันนะคะอันนี้เป็นค่าเป็นการใช้ไอโซโทปซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างมันเป็นอันตรายนะคะหรือว่าวิธีที่2อาจจะใช้การตกตะกอนร่วมเป็นตกตะกอนของเลดคอลไลหรือซิลเวอร์โครเมตซึ่งถ้าใช้ประเภทซิลเวอร์โครเมตเนี่ยก็พบว่าโครมิกเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นพิษแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยซึ่งก็เป็นวิธี ีที่ดูจะไม่ค่อยเป็นกรีนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ปริมาณอันนี้เป็นการลดปริมาณแล้วก็สารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการป้องกันอย่างดีนะคะเพื่อที่จะหวังว่าไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการหาค่า KSP นะคะทีนี้ อาจารย์เคนก็บอกว่าเราน่าจะให้นักเรียนลงไปค้นหาดูว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะหาค่า KSP ซึ่งมันมีมากมายเยอะแยะเลยคนทำด้วยวิธีการต่างๆตามที่บนสไลด์เนี่ยนะคะแต่ว่าการทำด้วยวิธีการอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากไม่ว่าจะเป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องเวสไซพวกเนี้ยนะคะOkay, Ken, I think we're running out of time.
1: Yes, I think so too. So let's very quickly talk about the green relevance of this experiment. Let's simply drop to the green principles. Again, your students should discuss this and they will have their own ideas, but certainly the experiment introduces principle number one, preventing waste, number three, using less hazardous materials, number 11, again, real-time monitoring, because we use indicators for titration, and number 12, using substances and forms that minimize our hazards. And in particular, we're going to avoid substances like beryllium hydroxide that are quite toxic.
0: ค่ะอันนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะคะก็คือหลักการของ Green Chemistry คุณครูกลับไปคิดเองแล้วกันนะว่ามันไปตามข้อ1 3 11 12หรือเปล่าสำหรับข้อ12นี่เน้นนิดนึงก็คือตัวที่ตัวท้ายอะค่ะตัวแบเรียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยมันตัวอันตรายมากเขาก็บอกเห็นไหมเราไม่ต้องทำก็ได้แต่เราสามารถคาดการได้เลยว่าค่า KSP มันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเคน
1: Okay, I'm going to skip the questions even though that it causes me pain because asking questions is one of the things we're trying to learn about. But let's instead just spend the last few minutes talking about next week's workshop. And remember, this is next week now, not 2 weeks, but next week.We have three experiments planned. All of them will work well as demonstrations, and since they involve obtaining a lot of materials, you may want to simply use these as demonstrations. I talked with Ajahn Supawan about this already.
0: ค่ะการทดลองที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่อง clock reaction ไม่รู้เราจะได้เป็นปฏิกิริยานาฬิกาเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทีนี้จริงเจอดีบางทีเขาขายเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นไม่เหมือนกันอันที่ต้องใช้ที่เราจะใช้นี่คือใช้ 2% นะคะอันนี้เราก็น่าจะทำการทดลองได้อาจารย์ดวงกมลคิดว่าอาจจะทำการทดลองที่1กับที่3ได้นะคะส่วนอันที่2เนี่ยเราดูวิดีโอเขาค่ะการทดลองที่1ที่เราจะทำเนี่ยก็คงเป็น small scale เห็นเขาพูดกันว่าเขาจะพยายามทำเป็น small scale โอเคเคน
1: Okay, and I think it is time to be finished, and I am finished, so I have just my last slide when I've added an additional word, so I could say Kokun Krab, I can say thank you, and Sawati Krab. It's been a pleasure working with you again this week.
0: I think you learn more and more Thai words now. Well, thank you very much again, and thank you, Jack, for all your effort. We learned a lot today, and as usual, we appreciate your kindness.And hopefully see you next week. Of course, bye right? Bye. See you next week.
1: Yeah. Thank bye you Ken. To you and to Dogwan. Thank you so much.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเรื่อง Green Chemistry นะคะตอนที่4ก็จบลงแล้วนะคะก็ดิฉันในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ให้ขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในวันนี้เสียดายนิดนึงเราไม่มีเวลาที่จะซักถามเพราะเราคุยมากกันไปหน่อยนะคะสำหรับครั้งเป็นวันที่3มีนาคมนะคะคือสัปดาห์หน้าเลยนะคะและคุณครูจะต้องมาครบทุกครั้งถึงจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ